0: สำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
3: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยังชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน

0: อย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทางเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
2: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ัณฑ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
3: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCSตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
3: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนากรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมง ื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
4: 1นาทีกับกปท.
5: กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ1ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
8: ก
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
12: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาพบจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้ล่ะครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมา นะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากินในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวดังนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกุมก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้นะขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเขาเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังไงเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับขอบคุณครับ
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
18: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปี ท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมน่ะมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี้
19: นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
18: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
19: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
16: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสรรสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัวไทยเทสบิลิตี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัวไทยเทสบิลิตี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว High Testability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิลิตี้นี้ครับ
20: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่าก กยธจะมุ่งเป้ายกระดับไทย Testability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไป
21: อย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าคือถ้าสมมติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขในการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ traceability ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
20: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลกถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
16: จังหวัดนราธิวาสจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนำไปปฏิบัติได้จริงภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
1: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับแต่สำหรับก็ได้ผ่านอนุกรรมการทั้งการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
0: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
1: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่แล้วก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการกับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานรากพุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
0: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราธิวาสเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิชญาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
4: ชื่อของบิลภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีในซีเกม2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปในเอเชียนเกม2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
5: อันนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างนะผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้บ่อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่พาเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาแข่งขันนี้ดีใจบอกไม่รับรองจริงครับ
4: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบรดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จในซีเกม2025และต่อยอดสู่ผลงานในเอเชียนเกม2026
5: ก็ช่วงก่อนการแข่งขันหนึ่งเดือนถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากของเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งที่อย่างก็คิดคนมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางโจมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
4: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
6: พื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
22: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
23: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องหนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยผลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบั้นปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16 จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชะแลแก่ชะลามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะ เป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครก็มาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารก็ถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้แล้วการกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซื้อรวยซื้อร่ายธนาคาร ก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้นนท์ไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินแล้ววันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัตติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้หมั่นขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอ้เราคนไทยเจ้าของเป็นดิน

เป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทอง

อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยเนี่ยอาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรร

นี่ศีลทั้งหลายที่มันพอกกูลอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลาเนาะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็เสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนยังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพระเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัศนังยัสสะสัมพุทธัสสะอภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริง

ีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวไว้อย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกเอากราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้ตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสักเกตในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นแหละญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้

ใบ่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุก

อีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองโยบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นเนี่ยความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์และนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มใจให้กับลูกกับหลานนะสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคน

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปพบกับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: ค่ะ
1: และท่านผู้ฟังรายการคุณของแผ่นดินทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้แวะเวียนไปเที่ยวกันบ้างซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดินทางง่ายด้วยนะคะอยู่บนถนนสายหลักของเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มิตรภาพนั่นเองค่ะวันนี้จะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติกันหน่อยค่ะ
1: ครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในปี2539นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับในปีพุทธศักราช2539ครับแล้วก็ในการวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับองค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ในวันเปิดพิพิธภัณฑ์เองในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองมาเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาในปีพุทธศักราช2512เนี่ยก็ได้มีพระราชกิจดีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนขึ้นนะครับในปี2552เนี่ยเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำป่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมสู่การปฏิบัตินะครับและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการได้ขยายภารกิจนะของเรานะครับไปสู่นะครับการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและก็พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับรวมทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้เราก็เป็นภารกิจรวมทั้งในการประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เรานะครับ
0: ค่ะภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแบ่งมีการแบ่งโซนไหมคะว่าในโซนไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอะคะ
1: ครับก็เราแบ่งเป็น2โซนหลักๆนะครับในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด374ไร่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับเรามีทั้งหมด9อาคารนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์การกลางแจ้งด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารเนี่ยครับก็มีตั้งแต่นะครับเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับหลังๆแรกนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้พระราชประวัติพระราชอภิกิตติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์นี้เราเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติ นะครับ9เรื่องนะครับในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรเรามีให้ดูได้200ที่นั่งแต่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณนะครับใน9เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำต่างๆอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของภาพยนตร์เพื่อให้เวลานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาจะได้มีความนอกจากจะมีความได้เรียนรู้ด้วยมีความสนุกสนานและมันจะซาบซึ้งเข้าไปในของเขาเองโดยวิธีการดูภาพยนตร์ประกอบนะครับนะครับมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเราอย่างเงี้ยครับเรื่องเมล็ดสุดท้ายเรื่องแผ่นดินของเราคิดถึงไม่ลืมเลือนอย่างเงี้ยนะครับเรื่องทรัพย์ดินสินน้ำนะครับมีทั้งหมด9เรื่องนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่อไปก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินอันนี้จะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าซึ่งพระองค์จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์นะครับ
0: คร
1: ับอันต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนมาเยี่ยมชมก็สนุกสนานกับการผจญภัยในป่ากลางวันและป่ากลางคืนแล้วก็ดูเรื่องวัฒนธรรมของป่าการเรียนรู้ความสำคัญต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำอย่างนี้เราก็ดูเรื่องเรียนรู้วิถีสายน้ำครับความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับพิพิธภัณฑ์ดินโดนนะครับอันนี้จะก็ตะลุยโลกใต้ดินผ่านภาพยนตร์แอนิมิตี360องศาอันนี้จะเรียนรู้พระปีชาสามารถจอมป่าแห่งแผ่นดินก็คือองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยครับพระองค์ท่านในเรื่องของการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยเนี่ยก็มาเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเนี่ยมาภายใต้แนวคิดเกษตรไทยเท่มีกินมีใช้มีเกียรตินะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชีวิตแล้วก็มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของตนเองนะครับเนี่ยครับครอบครัวแล้วก็ชุมชนของไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่เราเรียกว่าขุมทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจนะครับศึกษารักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านศึกษารักษาต่อยอดมานะครับอันนี้จะเรียนว่าในพิพิธภัณฑ์เราในพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับส่วนพิพิธภัณฑ์การแจ้งนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็มาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามีการจัดพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารปลอดสารพิษแล้วก็การพึ่งตนเองครับและรวมทั้งด้านพลังงานและที่อยู่อาศัยอย่างเช่นนะครับจะมีฐานรู้เรียนรู้1ไร่พอเพียงนะครับมาดูแถวบ้าน1ไร่ทำยังไงให้พออยู่พอกินแล้วก็มีรายได้ด้วยเกษตรพอเพียงเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆบางคนอยู่ในเมืองนะครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับทำไมจะทำการเกษตรให้พออยู่พอกินได้อย่างเงี้ยมาเรียนรู้ได
0: ้
1: รวมทั้งบ้านดินบ้านกวางนะครับนายโยนก้าเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับอันที่สองก็คือพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อเนี่ยเรามาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแบบในพื้นที่1ไร่นะครับในเรื่องของการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเรามีฐานเมื่อก่อนเรามี1ไร่มั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมารู้ได้ว่าพื้นที่1ไร่ทำยังไงให้มันมั่นคงยั่งยืนได้นะครับการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช16ไร่ครับอันนี้เป็นต้นครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของเรา374ไร่ครับนอกจากนี้เรายังมีอ่ะครับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรนะครับเข้ามาดูได้เดี๋ยวนี้เรามีเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมทั้งในเรื่องของมาดูพาวิลเลียมนะครับมาดูเรามีทั้งเรื่องเรื่องร้านอาหารนะครับเรามีเรื่องร้านอาหารด้วยในการร้านอาหารนี่เราต้องการให้ทุกคนมาเรียนรู้ว่าจากผลผลิตจากต้นทางก็คือการผลิตการแปรรูปสู่เรามีร้านเราก็เอามาผลิตเป็นอาหารได้มีร้านในเรื่องรวมทั้งร้านกาแฟไว้บริการนะครับรวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับ อันนี้เป็นในที่เรียกว่าในพื้นที่ของเรานะครับนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับพี่กบครับเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือน อย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดหลักๆก็จะเป็นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะมีเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีภาคีเพื่อขายซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ก็เอาสินค้าที่ปลอดสารพิษก็มาเอามาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าของโดยตรงเขาอาเพราะภาคีเครือข่ายที่เอาสินค้ามาขายเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของเขาได้เช่นมาพูดคุยกันว่าสินค้าเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยวิธีการผลิตตัดต้นทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มามีทุกเดือนครับมีทุกเดือนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานไปตีมตามงานและตีมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันด้วยครับครับผมครับครับ
0: อย่างนี้ถ้าช่วงเดือนไหนนะคะที่ท่านผอ.บอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนมีวันสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม
1: ่
0: วันสำคัญนะคะเกี่ยวกับสถาบันเราก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพยายามจะจัดให้ตรงกับวันที่วันสำคัญของสถาบันนะครับ
0: ค่ะอย่างเดือนนี้นะคะก็จะมีวันสำคัญเหมือนกันเห็นบอกว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ครับพี่พบครับ
0: จัดขึ้นวันไหนคะท่านผอ.คะ
1: 10-13 ตุลาคม 2569นะครับเราใช้คำว่าในความทรงจำนะครับใช้ติงานกรรมในความทรงจำนะครับเราก็พวกเราชาวไทยเราทราบดีครับวันที่13 ตุลาคม 2559นะครับเป็นวันที่ว่าพวกเราปวงชนชาวไทยนะครับได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมนะครับฉะนั้นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองนะครับซึ่งเราบอกเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเราก็ใช้จัดงานในช่วงของวันที่ให้ตรงกับวันที่13นะครับก็คือเราจัดระหว่างวันที่10-13ครับก็เราใช้ทีมงานว่าในความทรงจำนะครับอันนี้เราจะเป็นในเรื่องก็พูดเราก็จะคือระลึกถึงพระองค์ท่านครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะครับเราก็มาร่วมกันรำลึกถึงท่านนะครับในความทรงจำนะครับอันนี
0: ้
1: เป็นหลักที่เราจะจัดในเดือนตุลาคมนะครับพร
0: ้
1: อมกับในเดือนนี้เราจะพิเศษนะครับนอกจากเราจะจัดเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเราก็จะจัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยในปีนี้ครับเราใช้คำว่าอมหกรรมในความทรงจำนะครับแต่ว่าภายใต้แนวคิดเราจะใช้คำว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจครับเราจะจัดเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านเลยครับ
0: ค่ะกิจกรรมเริ่มวันไหนคะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ
1: ครับขออนุญาตกลับเรียนครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับ10-13 ตุลาคม 2569นะครับภายใต้เราก็จะมีไฮไลท์ทีมงานที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนิทรรศการนะครับปีนี้เรามีนิทรรศการเรียกว่าหลายชุดหน่อยนะครับชุดแรกเป็นนิทรรศการเราใช้คำว่านิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนะครับอันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นะครับตั้งแต่พระราชประวัติจุดเริ่มต้นของความรักนะครับและสายใยแห่งความผูกพันของทั้งสองพระองค์นะครับรวมทั้งภาพการทรงงานที่ต่างทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็พระราชดำริเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะครับสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรของคู่พระบารมีนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงร่วมการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับเราจะมีนิทรรศการย่อยเรียกว่าแล้วก็จะมีนิทรรศการเรียกว่านิทรรศการพระสถิตในดวงใจนะครับอันนี้เราจะนำเสนอเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะครับภาพวาดของทั้งสองพระองค์ปีนี้พิพิธภัณฑ์เองเราก็จะเอาภาพวาดภาพถ่ายของสองพระองค์เนี่ยมานำเสนอมาจัดแสดงซึ่ง ปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นศิลปินเอกศิลปินสำคัญเนี่ยวาดรูปพระองค์ทั้งสองท่านเนี่ยก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับ อันนี้เป็นนิทรรศการสถิตในดวงใจนะครับนอกจากนี้เราจะมีนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับเขาใช้คำว่าสายทานผืนป่าพิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะครับอันเนี้ยก็เราก็จะนำเสนอเรื่องราวพระดำรัสนะที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำหมายถึงพระดำรัสของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านเคยดำรัสไว้นะครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับอันนี้เราจะมาสะท้อนเรื่องราวจากหยดน้ำสู่ชีวิตต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนผ่านฐานการเรียนรู้นิทรรศการทั้งหมด4นิทรรศการนะครับก็จะเป็นเรื่องนิทรรศการการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเนี่ยครับก็มาดูเรื่องของของภูเขาป่าต้นน้ำพันธุกรรมสายน้ำเนี่ยตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์เนี่ยครับแล้วก็เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสองพระองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมนะครับอันนี้แรกนะครับอันที่สองนิทรรศการการสร้างอาชีพจากป่าจากข้าวยาและอาหารอันนี้ก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับน้ำพริก4ภาคอาหารเด่นแต่ละภาคนะครับเรื่องยาต่างๆรวมทั้งนิทรรศการผ้านะครับอันนี้จะเป็นถ่ายทอดภูมิปัญญาชีวิตนะครับแล้วก็วัฒนธรรมและขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าแต่ละภาคนอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีนะครับที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังกันมาจัดมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมนะครับเราใช้หัวข้อว่าสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้จะเป็นการนำเสนอแนวพระดำริของสองพระองค์นะครับเรามีหน่วยงานที่จะมาร่วมจัดกับเรานะครับอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมฝนหลวงกรมการข้าวกรมหม่อนไหมกรมชนประทานสถาบันวิจัยพื้นที่สูงพิพิธภัณฑ์สภากาชาดนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนโครงการพระดำริแหลมผักเบี้ยแล้วก็ศูนย์ศิลปอาชีพบางไทรเนี่ยจะมาร่วมกันในการที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรามาเอาใจคอกาแฟนะครับไปกับนิทรรศการนะครับจะเรียกว่าพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเนี่ยครับจะมาพบกับผู้ประกอบการและคนในวงการกาแฟชาและโกโก้มากกว่า30ล้านนะครับในงานนี
0: ้
1: ก็จะมานำเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวการผลิตนะครับมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และเป็นอาชีพนะครับมาดูซิว่าจากกาแฟ1ต้นบนยอดดอยเนี่ยสู่อาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยเราได้อย่างไรนะครับนอกจากเรามาพบปะพูดคุยแล้วเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับมาเรียนรู้เทคนิคและการชิมกาแฟของกูรูแต่ละร้านด้วยมาแลกประสบการณ์กันนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์อีก30ล้านกาแฟราชาและโกโก้เลยนะครับทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นะครับขอจะเรียนพี่กบกิจกรรมวันสำคัญวันที่13ครับอันนี้สำคัญมาก
0: สำคัญเลยค่ะ
1: แล้วก็จัดนะครับพิพิธภัณฑ์จะจัดเวลา 8:00 นนะครับเรามาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง2พระองค์นะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็พิพิธภัณฑ์เองก็จะจัดมีการเลี้ยงพระนะครับเลี้ยงพระเพลนะครับก็เรื่องมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เวลา 15:52 นะครับอันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันที่เวลาที่ตรงกับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับเราจะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะครับโดยอันดับแรกก็มาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะครับโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติเนี่ย
0: ท่านมาด้วย
1: อาจารย์ก็จะมาเป่าคุยนะครับเป่าคุยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับนะครับแล้วพร้อมทั้งจะมีการพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงทั้งสองพระองค์นะครับในสองพิธภัณฑ์อันนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบข้างหรือใครที่ไม่มีภารกิจที่อื่นก็สามารถมาร่วมกับที่พิธภัณฑ์ได้นะครับมาร่วมกันรำลึกถึงพระองค์ทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับอันนี
0: ้
1: แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง4วันนะครับอันนี้และอีกเรื่องนึงครับมาเรียนรู้จริงลงมือทำกับการอบรมวิชาของแผ่นดินแล้วเวิร์คช็อปนะครับ4วันก็16วิชานะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วที่เราจะจัดอบรมวิชาของแผ่นดินทุกครั้งที่เรามีการจัดงานนะครับคราวนี้4วันก็16วิชานะครับแล้วก็วิชาพวกนี้สามารถที่ พอเรียนรู้แล้วนะครับก็สามารถไปนำไปประกอบอาชีพได้ผมคงยกตัวอย่างบางวิชานะครับครับอย่างเช่นวันที่วันเสาร์ที่10เนี่ยเรามาพบกับวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่นะครับเนี่ยของอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นการยกระดับวานิลาไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรอย่างนี้นะครับเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์วานิลาต่างๆนะครับนะครับแล้วก็เรียกว่ามีวิชาของแผ่นดินทั้งหมดนะครับก็16วิชาก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยมาอบรมได้เลยนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับวิทยากรที่เราเรียกคัดมานี่เป็นวิทยากรที่ประสบผลสำเร็จโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเราอยากให้ทุกคนมาพบกันนะครับมาอบรมกับเสียงตัวจริงเสียงจริงที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับรวมทั้งเราเปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์เลยอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ผมได้กล่าวตอนต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดอนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยอย่างเงี้ยก็สามารถที่มาเรียนรู้ได้ครับและเข้าชมได้ฟรีนะครับปกติถ้าวันธรรมดาหรือไม่ได้วันที่จัดงานก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเด็ก30ผู้ใหญ่50แต่ว่าในช่วง4วันนี้เข้าสามารถฟรีได้ครับดูภาพยนตร์ได้ฟรีหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันนึงนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับพบกับสินค้าปลอดภัยนะครับไม่น้อยกว่า200ล้านค้านะครับก็เกษตรกรจากเกษตรกรและเครือข่ายนะครับให้มาเลือกชมมาซื้อแล้วก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็มาเรียนรู้สินค้ากันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเราจะประกวดภาพถ่ายในความทรงจำด้วยก็คือถ่ายภาพและโพสต์ภาพถ่ายในงานนะครับมาลุ้นรางวัลเรามีรางวัลเยอะจำนวนมากครับกิจกรรมมิวเซียมพอยต์นะครับสแกนสะสมแต้มแล้วก็มารับรางวัลกันนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งแชะเช็คแชร์รับของที่ระลึกเรียกว่าในงานนี้นะครับกิจกรรมเที่ยวครบตบรางวัลมาครบกี่ครั้งก็สแกนแต้มเที่ยวงานรับของที่ระลึกได้เลยครับครับก็เป็นงานที่เราจัดไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติพระทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเดินตามรอยพ่อหน่อยค่ะ
1: ครับขอย้ำกับเรียนนะครับก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยครับเราอย่างที่บอกแล้วเราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบิดานะครับก็มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานผมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทุกอาชีพนะครับไม่เฉพาะภาคด้านการเกษตรนะครับด้านเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับแล้วก็ในพื้นที่374ไร่เนี่ยท่านมาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยท่านจะได้รู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราพออยู่พอกินแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาให้มาร่วมงานสัมผัสงานนะครับโดยเฉพาะในระหว่างวันที่10ถึง13นะครับตุลาคม2569เนี่ยครับมาร่วมกันสัมผัสงานมหกรรมในความทรงจำนะครับไม่ใช่แค่เพื่อรำลึกและก็เรียนรู้และต่อยอดจากแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9และก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะครับเพราะคำสอนของพ่อและแม่เนี่ยคือพลังไม่มีวันจางหายและจะเป็นแสงนำทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านครับมาด้วยความเคารพครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยค่ะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณท่านผอ.มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่โกคร ับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการคุณของแผ่นดินก็คงจะต้องส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทางสวท FM 92.5 และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมรายงานภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
8: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศ าศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
10: นายระมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ค่ะวันนี้ก็มาพบกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในวันนี้ก็ดิฉันนักสาวนุไลนี่เป็นอาหลีค่ะนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนะคะและวันนี้ก็อีกท่านนะคะขอแนะนำตัวได้เลยค่ะ
2: ค่ะก็นิรมนขอสันติวิชัยนะคะเป็นนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นอะไรกันดี
1: วันนี้นะคะแน่นอนว่าเรานะได้พบกับเหตุการณ์นะคะที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
2: จังหวัดใกล้เคียงนะคะปัจจุบันก็หลายๆท่านเนาะประชาชนในพื้นที่ที่ได้กล่าวมา

0: เรื่องการจัดการภัยพิบัติเนี่ยทางปภ.หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะก็ทำงานด้านนี้กันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วแต่ว่าในมิติของพม.เราเองเนี่ยเราก็ได้ทำงานร่วมกันนะคะกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าทางพม.เนี่ยก็จะดูแลมุ่งเน้นในการดูแลกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์เนาะภัยพิบัติ
1: ใช่กลุ่มเปราะบางในที่นี้นะคะก็รวมถึงทั้งเด็กเนาะคนพิการผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ยากลำบากด้วย
0: นะคะใช่ทีนี้ทางพม.เองเนี่ยก็ทราบว่าเรามีแผนใช่ไหมคะน้องนี่ในเรื่องของการบริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติด้วยของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งแน่นอนเรามีมาตรการต่างๆที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในช่วงระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยหรือหลังเกิดภัยเรามาเล่าสู่กันฟังดีกว่าว่าในแต่ละระยะเนี่ยเนาะเรามีมาตรการที่เตรียมความพร้อมหรือว่าทางพม.หรือทางจังหวัดภูเก็ตเนาะหลายๆหลากหลายหน่วยงานเนี่ยได้ทำอะไรกันไปบ้างนะคะในส่วนของระยะก่อนเกิดภัยเนี่ยช่วงไม่มีภัยอย่างเงี้ยค่ะเรามีมาตรการในการเตรียมความพร้อมนะในการดูแลกลุ่มเปราะบางยังไงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้ทราบได้ไหม
1: ก็จะมี2มาตรการหลักด้วยกันนะคะมาตรการแรกก็คือการเตรียมความพร้อมกลุ่มเปราะบางในการป้องกันและรับมือภัยพิบัตินั่นเองนะคะส่วนมาตรการที่2นะคะก็คือการเตรียมพร้อมในเรื่องของการดูแลส่วนพักพิงภายในส่วนพักพิง
0: พม.ก็จะร่วมกับทาง
1: อบต.
0: ปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะในการดูแลเรื่องส่วนพักพิงด้วยค่ะอย่างเช่นมาตรการแรกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นยังไงบ้างคะ
1: เราก็จะมีการเตรียมข้อมูลนะเราก็มีทั้งในระบบนะคะของพม.เองนะคะ MSO Logbook นะคะที่จะมีเรื่องกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลในพื้นที่ต่างๆนะคะกับทางอาสาสมัครนะคะที่จะสนับสนุนข้อมูลให้เรานะเป็นปัจจุบัน
0: เป็นอาสาสมัคร
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลยนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอพม.ค่ะ
0: อพม.ค่ะก็คืออาสาสมัครเนี่ยก็จะอยู่ในชุมชนในพื้นที่ต่างในพื้นที่ต่างๆเลยทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต
1: ใช่แล้ว
0: เขาก็จะทราบตัวกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะที่ถูกต้องชัดเจนว่าตรงไหนมีผู้ป่วยติดเตียงไหนมีคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล
1: ใช่ที่เขาอาจจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงด้วยกัน2คนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะ
1: ค่ะแล้วก็ก็จะเป็นในเรื่องข้อมูลนะคะก็จะเป็นเพื่อที่จะเพื่อเราจะได้เตรียมรับมือได้ด้วยเนาะแล้วก็เตรียมแนวทางอพยพต่างๆวางแผนนะคะเพื่อที่จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นๆนะคะในการให้ความช่วยเหลือต่อมาก็คือการสำรวจแล้วก็จะทำข้อมูลสิ่งที่จำเป็นนะคะทรัพยากรต่างๆที่มีนะคะแล้วก็ในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการที่จะเตรียมทั้งการถุงยังชีพต่างๆหรือว่าเตรียม
0: สิ่งของที่
1: จำเป็น
0: คือตรงนี้เราก็จะต้องให้ข้อมูลใช่ไหมให้กับเครือข่ายต่างๆเนาะรวมถึงอาสาสมัครด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของการให้เตรียมความพร้อมใช่ไหมว่าเราจะสนับสนุนของใช้จำเป็นยังไงรวมถึงทราบมาว่าทางพม.ก็มีการอบรมให้ความรู้ไปใช่ไหมคะ
1: ให
0: ้ก
1: ับ
0: กลุ่มเป้าหมายพอจะเว็บเล่านิดนึงได้ไหมว่าที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะเราได้มีการอบรมให้ความรู้กับคนกลุ่มไหนไปบ้างแล้วบ้าง
1: เราจัดไปหลายรุ่นเลยค่ะพี่นุ่นมีการที่จัดให้กับกลุ่มเด็กนะเด็กเยาวชนนะคะให้เขามีความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือ
0: แต่เราไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอน
1: ใช่แล้วก็จะมีหน่วยงาน
0: สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต
1: แล้วก็มีทั้งทางปภ.ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะคะแล้วก็ทางสาธารณสุขนะคะไม่ว่าโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่ได้
0: รับเกียรติจากคุณพีระป้อมสุขด้วยที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมเนาะที่จะมาช่วยให้ความรู้เราของแบบถ่ายทอดให้เห็นเลยแหละว่าเฮ้ย climate change มันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนยังไงบ้างบางคนมองว่าเฮ้ยเรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ไกลตัวเลยใช่ไหมมันใกล้ตัวเรามากๆแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงเนาะแล้วเราจะลดสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างใช่ไหมแล้วก็มาเรียนรู้กันด้วยในเรื่องของการรับมือมันว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงใช่ไหมมีการฝึกว่าถ้าเกิด บาดเจ็บล่ะจะกู้ชีพจะช่วยเหลือกันยังไงบ้างเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญนะคะในสถานการณ์รวมถึงมาดูมีถุงด้วยเรื่องถุงเขาเรียกว่าอะไรนะถุงสะดวกช่วยใช่ไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างในเรื่องของถุงสะดวกช่วยเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าในถุงสะดวกช่วยเนี่ย
1: ต้องมีอะไรบ้าง
0: ทุกบ้านจำเป็นที่จะต้องเตรียมใช่ไหมมันสำคัญมากๆว่า

0: มันควรจะมีอะไรบ้างซึ่งเราไปอบรมให้กับทั้งกลุ่มเด็กเยาวชนนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุ
1: เราก็มี
0: ใช่รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครด้วยคือก็อบรมไปเยอะมากๆรวมถึงพยายามนี่แหละนี่ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาพูดคุยกับทุกๆท่านนะคะเน
1: า
0: ะใน
1: ผู้ที่เราฟังในวันนี้นะคะ
0: ใช่นอกเหนือจากนั้นอย่างที่เราบอกไปการสร้างความตระหนักรู้ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยที่จะทำให้เขารู้เนาะว่าจะป้องกันเนาะอุบัติการเกิดอุบัติภัยต่างๆเนี่ย เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องรับมือยังไงนะคะรวมถึงมีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะ
1: คล้ายคลึงกันค่ะแล้วก็เรื่องการสื่อสารเนาะที่ว่าเราจะเตรียมพร้อมเตือนสำหรับกลุ่มคนที่เราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือยังไงบ้างเนาะในคนในพื้นที่เราจะไปบอกยังไงผู้สูงอายุออกจากบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องยากนะบางทีทางผู้สูงอายุเขาก็ห่วงบ้านเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดว่าผลที่กระทบที่มันร้ายแรงที่มันอาจเกิดขึ้นนะคะก็จะให้ความรู้แล้วก็แนะนำในการปฏิบัติตัวนะคะอย่างทั่วถึงเพื่อรับมือกับ
0: ซึ่งตรงนี้เราก็อบรมอพมจริงๆไม่ใช่แค่ปีที่แล้วเราให้ความรู้อาสาสมัครไปประมาณ 2-3 ปีแล้วเนาะแล้วก็ให้อพมนี่แหละเป็นกลไกสำคัญมากๆที่จะลงไปในชุมชนแล้วก็เนี่ยไปบอกเล่าเรื่องราวให้เห็นความสำคัญว่าถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นจริงก็จะต้องปฏิบัติตัวเนาะตามคำแนะนำนะคะที่อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่แนะนำนะคะในการอพยพเคลื่อนย้ายนะคะเพื่อไปอยู่ในที่สถานที่ที่ปลอดภัยหรือว่าศูนย์พักพิงแล้วเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าศูนย์พักพิงของ
1: ภูเก็ตไม่อยู่ตรงไหน
0: มันอยู่ตรงไหน
1: ใกล้บ้านเราหรือเปล่า
0: ซึ่งจริงๆทุกคนควรจะต้องรู้ไว้นะคะในการอพยพแต่ว่าเรามีทั้งหมดประมาณ70แห่งแหละนะทุกท่านจังหวัด
1: ปอ
0: ได้รวบรวมเอาไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะมาแนะนำหน่อยว่าในแต่ละพื้นที่เนาะคร่าวๆว่ามีที่ไหนบ้างแล้วข้อมูลเหล่านี้ที่เราพูดถึงอ่ะท่านสามารถไปเซิร์ชหาได้เลยในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราจะแจ้งทุกท่านในช่วงท้ายเนาะนอกจากนั้นค่ะ
1: ในส่วนของมาตรการที่2ค่ะก็อย่างที่พูดไปเกินไปก็คือในเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวนั่นเองนะคะ
0: ก็จะมีศูนย์พักพิงที่อย่างที่บอกไปทั้งของปพ.เองในขอนของพม.เองก็มีเหมือนกันค่ะเพื่อรองรับเนาะจากสถานการณ์เพราะว่าเรามีทั้งบ้านมิตรไมตรีภูเก็ตตรงไม้ขาวเรามีบ้านพัก
1: ศูนย์คนชรา
0: ศูนย์คนชราใช่ที่ถลางใช่ไหมคะรวมถึงบ้านพักเด็กและครอบครัวที่อยู่บริเวณเมืองด้วยนะคะ
1: ก็ส่วนพักพิงนะคะก็เป็นการจัดเตรียมของทางเจ้าหน้าที่เองนั่นแหละที่จะต้องมีความพร้อมว่าเอ๊ะแต่ละโซนเนี่ยมันมีเหมาะสมหรือเปล่านะเหมาะกับคนที่อาจจะมีแม่ที่ต้องให้นมลูกอยู่นะคะแล้วก็หรือคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาจะนอนเขาจะพักกันยังไงไปใน
0: ซึ่งจะต้องจัดให้สะดวกเนาะปลอดภัยถูกสุขลักษณะนะคะต่างๆด้วยตรงนี้เรามีการฝึกกันอยู่ตลอดใช่ไหมคะ
1: ค่ะล่าสุดก็ฝึกไปนะคะที่ในพื้นที่ป่าตองเป็นการฝึกกรณีของดินโคลนถล่มนั่นเองนะคะก็ทางพม.ก็รับในดูแลหลักในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องศูนย์พักพิงค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆเนาะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้สำหรับคนพิการผู้สูงอายุล่ามภาษามือใช่ไหมคะหรือว่าทางลาดต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเองนอกจากนั้นค่ะในศูนย์พักพิงก็จะต้องเตรียมความพร้อมเนาะในการดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะรวมถึงการเผชิญเหตุการณ์ปฐมพยาบาลต่างๆเนาะจริงๆเราไม่ได้ทำคนเดียวเพราะว่าเวลาจริงๆโอ้ทุกภาคส่วนจริงๆมาช่วยแล้วก็ภูเก็ตก็มีไม่ใช่แค่ภาครัฐแต่เรามีโอ้ทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆเนาะเข้ามาช่วยมากมายซึ่งอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ทุกคนก็เต็มที่เลยในการฝึกซ้อมเราฝึกซ้อมเสมือนจริงเลยอย่างตั้งใจนะเต็มที่เลยนะคะวันนั้นนอกจากนั้นเนี่ยในศูนย์แน่นอนจะต้องมีกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมเจ้าหน้าที่มีนักจิตเน
1: าะ
0: ที่มาจะคอยดูแลทาง
1: ยาให้คำปรึกษาเราเนาะว่าเราเกิดอาการตึงแบบภาวะเครียดนะจากการที่บ้านไม่รู้เป็นไงบ้างลูกหลานไม่รู้เป็นไงบ้างนะคะภายในก็สำคัญอยู่ค่ะ
0: รวมถึงเรื่องอาหารการจัดการด้านอาหารต่างๆก็จะมีหลายภาคส่วนเนาะรวมถึง CSR นะคะต่างๆก็จะมาช่วยกันนะคะนอกจากนั้นนั่นคือการเตรียมความพร้อมและก่อนเกิดภัยเนาะและระหว่างล่ะเราอาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะในระหว่างเกิดภัยเนี่ยเรามีแนวทางในการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้างเอ่ย
1: ค่ะก็จะเป็นแบ่งออกเป็น3มาตรการหลักด้วยกันนะคะก็คือแนวทางในการดูแลนะคะแล้วก็อันนี้เกิดและต้อง ศูนย์พักพิงจะต้องจัดตั้งและก็คือจะต้องเป็นแนวทางแล้วค่ะว่าต้องทำยังไงบ้าง
0: มีการจัดเตรียมข้อมูลเนาะทะเบียนข้อมูลต่างๆนะคะการบริหารจัดการศูนย์การจัดเตรียมอาหารกิจกรรมทีมแพทย์พยาบาลต่างๆเนาะอาสาสมัครเนาะอย่างที่บอกไปนักจิตนักสังคมก็ต้องบูรณาการกันเลยแหละทุกภาคส่วนนะคะซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะ
1: ใช่แล้ว
0: คือมันเป็นการเตรียมความพร้อมเนาะรวมถึงการสนับสนุนเนาะข้อมูลนะคะของกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะการสนับสนุนอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านเนาะที่เราบอกไปก็คือผู้สูงอายุคนพิการเด็กนะคะรวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายซึ่งภูเก็ตเราก็จะมีภาคีเครือข่ายทางภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆที่พร้อมดำเนินการเนาะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ
1: ค่ะต่อมามาตรการที่4ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปก็คือการจัดหาของจำเป็นนั่นเองแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงการช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างๆนะคะสิทธิ์สวัสดิการที่เขาควรจะได้รับค่ะ
0: ใช่ค่ะรวมถึงมาตรการสุดท้ายก็คือการรับแจ้งเหตุเนาะการขอความช่วยเหลือการประสานส่งต่อหน่วยงานต่างๆทีเนี้ยเรื่องของช่องทางสายด่วนอันเนี้ยสำคัญและนะคะว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องอ่านเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดกันอีกทีและทีนี้หลังเกิดเหตุล่ะมาตรการสุดท้ายหลังเกิดเหต
1: ุอ
0: ันนี้ก
1: ็ตอนที่จริงๆสำคัญอย
0: ู่
1: นะคะ
0: เ
1: หตุการณ์
0: ก็ใช
1: ้
0: เวลาแล้วมากแล้วก็ต้องระดมทรัพยากรเยอะมากๆนะคะถ้าเราป้องกันได้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาไปแต่ถ้ามันเกิดและหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องดำเนินการให้ดีที่สุดดังนั้นหลังเกิดเหตุค่ะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะ
1: ค่ะใช่ค่ะก็บางคนนะคะก็ต้องอาจจะมีการตกงานหรือว่าสูญเสียรายได้อาชีพรายได้นะคะก็ควรมีการที่จะได้รับการฝึกอาชีพหรือว่ามีช่องทางการหารายได้เสริม
0: ใช่ค่ะเราก็จะต้องมีหลายๆหน่วยงานนะนะคะที่จะต้องเข้ามาร่วมกันดำเนินการด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นพม.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรงงานเกษตรนะคะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกๆประเด็นเลยจะมีหลากหลายภาคส่วนเนาะที่ต้องทำงานร่วมกันรวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยเนาะให้กลับมาปลอดภัยนะคะมั่นคงเหมือนเดิมก็จะมีหลากหลายหน่วยงานเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นค่ะพม.เนาะปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มช.นะคะหลากหลายหน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการ
1: เยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะสูญเสียคนที่รักไปเลยก็ได้เนาะหรือแบบสภาพบ้านสภาพแวดล้อมที่มันกระทบกับจิตใจเราน ะตอนนั้นนะคะ
0: ก็เรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันอาจจะทำให้เขาเกิดแบบ
1: ทรามาหรืออะไรได้เลยค
0: ่
1: ะก็นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะคะก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าทางพม.ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะการรวมถึงการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะก็จะมีหน่วยงานของพม.เหมือนกันที่จะมีส่วนนะคะรวมถึงการช่วยเหลือนะคะตามประกาศของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เหมือนกันนะคะตามระเบียบนอกจากนั้นล่ะคะยังมีเรื่องการติดตามให้ความช่วยเหลือเนาะดูแลต่างๆนะคะคือหลังเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือที่ต้องใช้เวลาและแล้วก็ต้องช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเนอะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิต
1: ได้อย่างปกติ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเนาะต่างๆนะคะให้มีความพร้อมนะคะ
1: โอเค
0: ก็จะประมาณนี้แต่อย่างที่เราบอกค่ะสิ่งสำคัญคุณรู้กันหรือไม่ว่า
1: เรา
0: ศูนย์พักพิงในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีมากกว่า70แห่งที่ทางปภ.ได้ประกาศเอาไว้ในแผนของเขาเนาะจริงๆก็ไปเสิร์ชดูได้เลยในข้อมูลของปภ.รวมถึงของพัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยเราก็เสิร์ชที่ศูนย์ข้อมูลทางสังคมใช่ไหมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเลยเราลองมาไล่ดูบางพื้นที่ละกันอาจจะไม่ได้บอกทุกที่อาจจะให้ทุกท่านไปเสิร์ชนิดนึงเนาะ70แห่งนะคะแต่ว่าถ้าท่านใกล้ตรงไหนท่านต้องรู้แหละถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยท่านจะต้องไป
1: ตรงนั้น
0: ศูนย์พักพิงตรงไหนถ้ารับประกาศเนาะอันไหนลองดูในอำเภอเมืองหน่อยค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง
1: อำเภอเมืองในโซนตลาดเหนือค่ะก็จะเป็นโรงเรียนถ้าพบว่ามี3แห่งนะคะโรงเรียนต่างๆ
0: เทศบาลบ้านสามกองพี่บุญสวัสดีนะคะเทศบาลเมืองนะคะรัศดานี่เกาะสิริเลยนะแล้วก็รวมถึงทางเทศบาล
1: ได้โรงเรียนเกาะสิริด้วยค่ะ
0: วิชิตส่วนศรีภูวนาถแน่ๆวันนั้นลองแอบสุ่มถามก็ตอบกันได้ดูแล้วชาวบ้านก็ทุกคนก็จะรู้ในพื้นที่นะคะ เรายกตัวอย่างเนาะลาวัย
1: ค่ะ
0: วัดสว่างอารมณ์นะคะถ้าทางกระทู้ก็เป็นในส่วนของโรงเรียนเทศบาล12เลยนะคะรวมถึงวัดกระทู้ด้วยนะคะ
1: กำลานะคะก็จะมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
0: มัสยิดเนาะต่างๆนะคะสนามกีฬานะคะบ้านหัวควรเนาะในโซนของเทพกษัตริย์บ้านพลุจำปานะคะมีวัดเทพเนาะบ้านแหลมทรายส่วนใหญ่ก็จะเป็นในโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคต่างๆเนาะนะคะส่วนเชิงทะเลก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนเนาะวัดพระทองวัดพระทองนี่จะเป็นเทพนะคะ
1: แล้วก็ทางไม้ขาวนะคะก็มีมัสยิด
0: มัสยิดหงยกบำรุงเรียนหงยกบำรุงเนาะในโซนก็แก้วอัสปัมโรงเรียนต่างๆฉลองก็จะเป็นเนื้อโรงเรียนบ้านฉลองโรงเรียนต่างๆนะคะกะลนเหมือนกันก็จะเป็นวัดกระตาวัดกะลนนะมีว่าหลายปีก่อนนะคะที่มี
1: เกิดเหตุถล่มเนาะด้วยนะคะก็ได้จัดตั้งจริงๆด้วยตอนนั้น
0: ป่าตองก็จะมีวัดสุวรรณคีรีวงศ์ที่เพิ่งไปฝึกกันมาจริงๆเนาะก็อยากให้ทุกท่านลองไปหาข้อมูลดูว่าในพื้นที่ของท่านเนาะมีพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงตรงไหนนะคะรู้ไว้ไม่เสียหายรู้ไว้ก่อนได้เลยเนาะนะคะทีนี้อีกอย่างอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นเบอร์สายด่วนอันนี้จำเป็นมากๆอยากให้แบบท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติภัยมาแม้ไม่อยากให้มาแต่ถ้ามาแล้วสายด่วนเบอร์แรก
1: 1784
0: อีกทีค่ะ
1: 4ตัว1784
0: ที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลย
0: ปอพอนั่นเอง1784ค่ะเบอร์ที่2
1: เบอร์ที่2เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะติดต่อเลยค่ะที่1669
0: นี่ทุกคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วนะคะ1669ขออีกสักเบอร์ได้ไหมคะ
1: เบอร์สุดท้ายที่เราจะบอกกันนะคะก็คือเบอร์ของกระทรวงพม.นั่นเองนะคะเป็นสายด่วนนะคะที่จะแจ้งเหตุเกี่ยวกับกลุ่มปอบางได้นะคะ
0: แล้วพร้อมประสานให
1: ้
0: บางกรุงเทพตอนนี้พม.ก็
1: เป็นส่วนรับ
0: ก็คืออาสาเป็นตัวกลางเลยเนาะในการรับเรื่องประสานงานนะคะแล้วลงพื้นที่ช่วยเหลือคือเบอร
1: ์1300นั่นเอง
0: 1300นะคะฝากเอาไว้เลยนะทั้ง3เบอร์นี้สำคัญมากๆนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าถุงสะดวกฉวยที่เราบอกค่ะอันนี้คือสามารถเตรียมไว้เลยได้ใช่ไหม
1: ใช่คือเราใส่กระเป๋าเอาไว้ในบ้านได้เลย
0: กระเป๋าสะดวกฉวยแสดงว่าต้องวางในจุดที่สะดวก
1: ใช่แล้ว
0: ที่จะฉวยออกมาเลย
1: ถ้า
0: เก
1: ิ
0: ด
1: เ
0: หตุพอเขาก็คือแนะนำ
1: ข้างประตูอะไรได้
0: ข้างประตูทางออกของเราเลยนะคะอะไรบ้างหลักที่จำเป็นหลักๆ
1: ดื่มเลยน้ำดื่มขาดไม่ได้น้ำดื่มเอาไปเท่าไหร่ดีคะพี่นุ่น
0: เอาไปพอเหมาะพอเอาไปพอเหมาะเอาอยากเอาไปแบบเหมาะพอเหมาะสมนะคะ
1: สักหนึ่งลิตรอะไรกำลังดี
0: เอาเท่าที่เราไหวเพราะว่าให้เราไป
1: ไหว
0: พอไปถึงศูนย์พักพิงก็จะมีทีมนะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเอกสารสำคัญเอกสารประจำตัวเอกสารทางราชการต่างๆเก็บเอาไว้เลยอันนี้สำคัญเหมือนกันเนาะในการประสานติดต่อ
1: สำเนาเอาไว้ก็ได้
0: เป็นสำเนาใช่ค่ะรวมถึงสิ่งของมีค่าก็ต้องเตรียมเอาไว
1: ้
0: ค
1: ือ
0: ไ
1: ว้ในกระเป๋า
0: ไว้เดียวเลยกุญแจสำคัญนะคะเสื้อผ้าแบตเตอรี่สำรองเนาะยาประจำตัว
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะรวมถึงของใช้เฉพาะเนาะถ้ามีเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เพิ่
0: ม
1: ต่างๆ
0: ใช่
1: ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง
0: อาหารแห้งที่สะดวกทานได้เลยเอาไปแบบพอที่เราจะไหวเนาะหรือว่าบางทีก็เป็นชุดชั้นในต่างๆสักชุด2ชุดเนาะเพราะว่าให้ท่านสะดวกฉวยแล้วพุ่งตรงไปที่ศูนย์พักพิงเนาะนะคะการเตรียมความพร้อมต่างๆตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะให้ทุกท่านเนาะตระหนักนะให้ความสำคัญตรงนี้ไว้อ๋ออีกอย่างนึงเขาบอกพวกช็อกโกแลตบาร์พวกอะไรที่ให้พลังงานสูงอ่ะพกไว้ก็ดีแต่บางคนพกไว้นานเกินหมดอายุก็ต้องเช็คนะก็ต้องหมั่นเช็คตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ
1: 3เดือนครั้งอะไรก็ได
0: ้ที่สำคัญต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะจากการประกาศนะคะของหน่วยงานต่างๆค่ะ
1: ก็ค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลด้วยกันคร่าวๆประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักนะคะถึงความสำคัญเพราะว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมันก็มีระดับที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วนเลยนะคะในช่วงถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับสถานการณ์นะคะต่างๆในของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เดี๋ยวก็
0: สถานการณ์สังคม
1: ใช่
0: ที่ น่าห่วงใยหรือว่าน่าสนใจแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นยังไงได้บ้าง
1: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปพักฟังเพลงสักครู่นะคะ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

0: ค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงที่2ค่ะตามที่เราได้บอกไปนะคะว่าจะมาพูดคุยกับสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่เกิดขึ้นเนาะว่ามีประเด็นอะไรนะคะที่น่าห่วงใยแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าณตอนนี้นะคะก็ในจังหวัดภูเก็ตเรานะคะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยมากด้วยกันนะคะซึ่งผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่โดนมักจะเป็นในช่วงวัยนะคะ36ถึง59ปีนะคะแล้วก็สาเหตุนะคะที่เกิดจากที่เกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะมาจากสาเหตุของการใช้ยาเสพติดเนาะแล้วก็มีการบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็จากการที่ดื่มสุรานั่นเองค่ะต่อมานะคะในอันดับถัดมานะคะก็คือปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนค่ะก็เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่ง
1: จากเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีเพิ่ม 30% เลยนะคะจากเดิมนะคะแล้วก็มีประเด็นของการกระทำผิดเด็กนะคะแล้วก็ประเด็นของเด็กที่ตั้งครรภ์นะคะที่สูงขึ้นด้วยนะคะตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะคะ
1: รวมถึงการตั้งครรภ์ซ้ำเนาะของสตรีที่มีอายุ
0: ต่ำกว่า
1: 20เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ
0: อีกอย่างนึงนะคะเป็นประเด็นหลักที่ตอนนี้จังหวัดภูเก็ตก็กำลังหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งทางตำรวจหรือว่าปกครองนะคะที่พยายามที่จะจัดการปัญหานะคะเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอาจจะด้วยความที่ตำรวจเราก็พยายามที่จะมีการจับกุมอะไรต่างๆเนาะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็แต่ก็ยาเสพติดก็ส่งผลกระทบกับหลายๆด้านนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับปัญหาเด็กและเยาวชนในอนาคตด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ประเด็นเล่นดวงลำดับที่5เนาะก็เป็นประเด็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะคะซึ่งจังหวัดเราเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมเลยถึง 9,000 กว่าคนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 9.11% จากปีที่แล้วนะคะซึ่งอัตราผู้ป่วยรายใหม่นะคะก็จะเป็นของโรคซึมเศร้านะคะเพิ่มมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยไม่ได้น่าห่วงใยเฉพาะจังหวัดภูเก
0: ็
1: ตแต่ว่าประชากรโลกเลยดีกว่านะคะที่มีประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆเลยอะในสังคมอะเนาะที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะความเครียดด้วยนะคะหลายๆอย่างนะคะ
0: เราก็จะเห็นข่าวการฆ่าตัวตายอะไรที่จะเห็นมาได้บ่อยนะคะแต่ก็เข้าใจในบริบทสังคมที่ตอนนี้ทุกคนอาจกำลังประสบภาวะความเครียดความกังวลแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจเนาะกับในส่วนตรงนี้แล้วก็ผ่านมันไปได้
1: แล้วก็ต้องอาศัยครอบครัวนะคะให้ความสำคัญเนาะกับทุกๆปัญหาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะหลายๆปัญหาอาจจะไม่ได้แก้ได้เพียงเพราะตัวเราโดยลำพังไห
0: ม
1: เพราะในหลายๆปัญหาจริงๆพอกลับมองย้อนกลับมาฐานของครอบครัวก็ยังเป็นประเด็นสำคัญนะคะอยู่ว่าสุดท้ายแล้วความเข้มแข็งของครอบครัวก็ยังเป็นสิ่งที่จะทำให้ในหลายๆปัญหาจากสถานการณ์ทางสังคมเนี่ยมันลดลงได
0: ้
1: ทีนี้พอมอนอกจากในหน่วยงานที่ทำเนาะมีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานในประเด็นของพอมอเองอะค่ะพอมอมีการทำ อะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นด้านครอบครัวคะให้กับการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
0: ทีทางเราก็จะมีโครงการกิจกรรมนะคะมากมายเลยเนาะที่ทางพี่นุ่นเนี่ยก็ได้ร่วมกับเครือข่ายนะคะในการจัด
1: สำนักงานนี่แหละ
0: งานด้วยนะคะ
1: ได้ร่วมกับเครือข่ายที่เราพยายามจะส่งเสริมเนาะความเข้มแข็งของครอบครัวผ่านกลไกกิจกรรมต่างๆนะคะตามแนวทางนโยบายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพราะว่าจริงๆแล้วพอมอเองเนี่ยก็มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อยู่นะคะทุกแห่งในพื้นที่บางท่านอาจจะไม่ทราบเพราะจริงๆเรามีอาสาสมัครด้านครอบครัวนี่แหละค่ะลงไปในพื้นที่ทำงานอยู่คอยเป็นหูเป็นตาและคอยช่วยชี้ ชี้เบาะแสชี้ข้อมูลเนาะประสานงานมาทางพอทางผ่านทางพม.แล้วก็กลไกเหล่านี้ก็จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยซึ่งในทุกๆปีเราก็จะมีการจัดสรรงบประมาณมาทำกิจกรรมเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีการทำค่ายครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งค่ายครอบครัวก็ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเนาะโดยมุ่งเน้นในการสร้างเวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัวเนาะแล้วก็ต้องการให้ครอบครัวเนี่ยได้มาใช้พื้นที่เนาะสร้างพื้นที่ปลอดภัยอะร่วมกันได้ใช้เวลาร่วมกันซึ่งตลอดที่เราทำงานด้านเนี้ยด้านครอบครัวมานะคะต่อเนื่องเนาะกว่า10ปีเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆครอบครัวที่อาจจะไม่เคยมีเวลาร่วมกันเลยอะเนาะในการใช้เวลาพิเศษเราเรียกว่าใช้เวลาพิเศษร่วมกันนะคะเพราะบางครอบครัวพ่อแม่ก็จะต้องออกไปทำงานเนาะหาเลี้ยงชีพลูกๆก็อาจไปเรียนหนังสือบางคนก็แทบจะไม่เคยได้ไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเลยนะคะทีนี้กิจกรรมค่ายครอบครัวต่างๆเราเห็นสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอุ๊ยได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเราก็จะพยายามเนาะให้เครือข่ายก็จะจัดในช่วงปิดเทอมนี่แหละในช่วงซัมเมอร์เนาะเด็กๆครอบครัวก็จะได้มาทำกิจกรรมบางคนได้พูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดกันทำให้เขาได้เข้าใจกันมากขึ้นได้เพิ่มทักษะการสื่อสารเชิงบวกเนาะให้กับคนในครอบครัวนอกจากนั้นมีกิจกรรมอะไรอีกคะพี่ลูนี่ก็ไปทำมาเหมือนกันไหนมีกิจกรรมไหนเลยลองมาแชร์บ้างเรื่องประเด็นดังครอบครัว
2: ทำให้คือการที่คนเราอะค่ะบางครั้งเราไม่ได้มีโอกาสที่จะแสดงความรักแสดงออกซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการกอดการจับมือหรือการให้กำลังใจกันนะคะซึ่งทางทุกภาคส่วนนะคะที่ทำร่วมกันเนี่ยก็พยายามผลักดันให้คนในครอบครัวเนี่ยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันพูดคุยนะคะบทบาทของหน้าที่หรือบทบาทของคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้างความเข้าใจในเรื่องของทางเพศเนาะที่แตกต่างกันแล้วก็เราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงโดยที่ไม่ให้ขัดแย้งกันแล้วก็ทำให้อย่างผู้ปกครองก็จะเข้าใจเด็กมากขึ้นนะคะในช่วงแต่ละวัยที่เป็นพัฒนาการที่เด็กเนี่ยเจอมานะคะในสังคมที่แตกต่างกันด้วยค่ะ
1: ซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีการทำกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัยในชุมชนด้วยซึ่งปีนี้ก็ต้องขอบคุณเลยในพื้นที่สาคูเนาะแล้วก็มีกลุ่มกิฟต์ฮาร์ทสุขใจที่ให้กันนะคะมาเป็นหัวขบวนประธานพี่หญิงก็มาเป็นหัวขบวนในการนำซึ่งเราก็ได้มาดูว่าในพื้นที่เนี่ยต้องการหรือขาดอะไรไปนะเราก็ไปทำกิจกรรมต่อเนื่องนะทำกันเป็นเดือน2เดือนเลยนะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยกับครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีการเสริมทักษะด้วยก็สอดแทรกหลายๆประเด็นเลยค่ะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมยาเสพติดแต่ว่าไม่ได้มาบรรยายบรรเยยนะทำให้มันสนุกสนานเนอะแล้วก็มีเสริมเรื่องภัยพิบัติเข้าไปด้วยมีสปอร์ตแฟมมาไปทำกิจกรรมชายหาดมีการสอนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนาะให้เด็กๆรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดของตัวเองนะแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมที่หลากหลายแต่เป็นความต้องการของพื้นที่เองเนาะที่เขาอยากจะทำนอกเหนือจากนั้นอีกก็ยังมีร่วมกับทางพาร์ทเนอร์ที่เป็นภาคเอกชนด้วยนะเราคิดว่าในทุกๆปิดเทอมก็ยังมีเด็กและเยาวชนบางกลุ่มที่เขาไม่เคยได้ไปออกค่ายไม่เคยได้ไปค่ายกิจกรรมต่างๆเลยอ่ะอาจจะด้วยหลายๆปัจจัยของครอบครัวเนาะแต่ว่าเราก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องมา4ครั้งแล้วเราเรียกว่า CSR One Camp ได้ภาคธุรกิจค่ะจับมือกับพม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ย2ครั้งแรกเนี่ยก็พี่นุ่นนี่ก็เป็นคนประสานเองเลยประสานกับองค์กรไหนนะคะ
2: แมนตาคิด
1: แมนตาคิดคืออะไร
2: เราทำเรื่องของสวิมมิ่งนะคะ
1: เซฟตี้
2: ซึ่งเขาเนี่ยได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสอนว่ายน้ำนี่แหละค่ะให้กับเด็ก
1: แต่นี่ไม่การสอนเรียนว่ายน้ำนะแต่เป็นการสอนทักษะ
2: การเอาตัวรอด
1: จากภัยทางน้ำซึ่งสนุกมากเนาะไปทำมา2ครั้งก็คือปิดเทอม2ครั้งอะป
2: ิ
1: ดเทอมตุลาปิดเทอมเมษาเนาะก็ไปทำ2ครั้งกับพื้นที่ของวิชิตเองเด็กๆในวิชิตเด็กๆในรัศดานะรู้สึกแล้วก็จะมีเชิงทะเลด้วยครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถัดมาครั้งที่3เนี่ยเราทำกับเอเชียเซ็นเตอร์ทีนี้เราทำเป็นเรื่องของคุกกิ้งแฟมหรือคุกกิ้งแฟมิลี่นั่นแหละก็คือพ่อแม่เด็กๆก็หรือผู้ปกครองได้มาทำเบเกอรี่ด้วยกันเหมือนแบบเป็นลิตเติ้ลเชฟครึ่งวันเท่านั้นแหละก็มันมีแต่รอยยิ้มความสุขอะเราไม่เห็นเลยว่าใครจะแบบหน้าบึ้งหรือมีความทุกข์เนอะทุกคนได้มีภาพ สวยๆมีเขาเรียกว่าอะไรความทรงจำดีๆมีขนมที่ได้ทำด้วยกันแล้วได้แบบน้องแบ่งปันกันก็ต้องขอบคุณเอเชียเซ็นเตอร์แล้วก็ครั้งแรกที่เราทำเราก็ทำกับรัศดาเพราะว่ารัศดาเนี่ยเราตั้งศูนย์สร้างสุขเดี๋ยวเรามีโอกาสเรามาคุยให้ฟังว่าศูนย์สร้างสุขคืออะไรเนาะและก็เราจะมีครั้งที่สองแล้วถ้าไม่เห็นว่าใช่ไหมเราทำทุกอย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวครั้งที่สองเราจะไปทำที่เชิงทะเลก็คือเชิงทะเลจะมาทำกับเอเชียเซ็นเตอร์เหมือนกันนะทางอบต.เชิงทะเลนะคะก
2: ็
1: ให้ความร่วมมืออย่างดีมากเราก็ทำงานเห็นไหมใช้ความเป็นเครือข่ายเนาะทำงานร่วมกันแล้วก็จะมีคุกกิ้งแฟมครั้งที่2นะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อพื้นที่ไหนสนใจอาติดต่อพันองค์กรของส่วนท้องถิ่นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวพม.ยินดีอยู่แล้วนะคะที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับทุกท่านเราก็แฉลบออกมาให้รู้ว่าเฮ้ยกลไกครอบครัวมันสำคัญนะมันเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้เนาะจากสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดให้ความสำคัญกับประเด็นของครอบครัวนะ
2: ค่ะ
1: นอกจากนั้นค่ะน้องนูนี่มีประเด็นที่เราอยากจะมาแบ่งปันให้ทราบแล้วกันเนาะให้รู้เอาไว้ไม่เสียหายเพราะว่าทราบมาว่ามันมีประเด็นเรื่องดัชนีความมั่นคงของมนุษย
2: ์
1: เนาะนี่เขาวัดกันทั้งประเทศใช่ไหม
2: ใช่ค่ะในจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะอยู่ลำดับท้ายๆนิดนึงนะคะทุกท่านก็คืออันดับที่
1: จริงมันมีหลายตัวชี้วัดใช่ไหมเดี๋ยวฟังคนฟังแล้วเขาจะตกใจว่าแล้วเราอยู่ท้ายเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีค่ากลาง
2: ใช่ใช่
1: ที่เขาวัดซึ่งข้อมูลเหล่านี้พม.เก็บเองเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ย
2: เป็นข้อมูลของแต่ละกระทรวงเลยค่ะที่ส่งมาเป็นภาพรวม
1: มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะเลยแล้วเขาจะมีค่าวัดใช่ไหมในรายละเอียดซึ่งข้อมูลเนี้ยเสิร์ชหาได้เลยในอินเทอร์เน็ตเรามีการลงในศูนย์ข้อมูลทางสังคม
2: ค
1: เอาไว้แล้วเหมือนกันให้ทุกท่านรู้พอเรารู้เนี่ยไม่ได้ให้ตื่นตระหนกแต่รู้ไว้เพื่อที่เราจะมาดูว่าก้าวต่อไปเนื้อทิศทางต่อไปเราจะเดินจะได้เดินไปอย่างถูกต้องว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงไหนร่วมกันได้ให้มันดีขึ้นกว่านี
2: ้
1: นะคะเอาความโดดเด่นก่อนดีกว่าเรื่องดีๆก็มีที่เมื่อกี้เกริ่นไว้ว่าประเทศเราจะ77จังหวัดบอกภูเก็ตท้ายๆคือจริงๆประมาณ63เป็นภาพรวมแต่จริงๆมันก็จะมีความเหลื่อมกันนิดนึง
2: ความโดดเด่นเราก็มีเยอะอยู
1: ่ไหนเรามาดูหน่อยว่าความโดดเด่นของจังหวัดเราค่ะมีมิติไหนบ้าง
2: มิติที่เด่นที่สุดเลยนะคะมิติด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงาน
1: นะคะ
2: ก็ได้95%
1: ก็มีจากดาต้าข้อมูลนะคะบอกให้เห็นใช่ไหม
2: ต่อมานะคะก็คือมิติการทำงานแล้วก็รายได้ค่ะแน่นอนว่าทางภูเก็ตนะคะก็เรื่องเศรษฐกิจนะคะก็สูงนะคะเป็นอันดับต้นๆ นะคะของประเทศเลยแล้วก็อันดับหนึ่งของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจการทำงานแล้วก็รายได้นะคะต่อมานะคะอันดับ3ด้านการศึกษาค่ะก็อยู่ในระดับที่ดีนะอันดับถัดมานะคะก็คือเรื่องของมิติความมั่นคงของครอบครัวย่อออกมาแล้วนะคะสถาบันในครอบครัวก็มีความเข้มแข็งอยู่นะคะแล้วก็อันดับที่5นะคะที่โดดเด่นนะคะก็คือด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ความปลอดภัยนั่นเอง
1: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยเขามีกันทั้งหมดกี่มิติคะเนี่ย
2: ทั้งหมดมี9มิติ
1: 9มิติก็คือสิ่งแวดล้อมพลังงานและพลังงานการมีงานทำและรายได้นะคะการศึกษาความมั่นคงของครอบครัวที่อยู่อาศัยการเข้าถึงบริการภาครัฐการเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมสุขภาพรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน9มิตินี้แหละนะคะที่เขาเอามาวัดดัชนีเป็นดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ที่อย่างที่นูนี่พูดไปค่ะมิติที่โดดเด่นเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอยู่อันดับ2ของประเทศเลยนะสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการเนาะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็พลังงานที่โดดเด่นรวมถึงมิติการมีการทำและรายได้เนี่ยเราอยู่ถึงอันดับที่7ของประเทศเป็นเรื่องของศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคบริการการท่องเที่ยวนะคะก็เอื้อให้ประชากรเนี่ยมีรายได้แล้วก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าในหลายๆจังหวัดเราก็จะเห็นเหมือนกันจังหวัดที่เป็นโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเนาะหัวเมืองต่างๆนะคะรวมถึงมิติด้านการศึกษาใช่ไหมที่อยู่อันดับที่3นะคะซึ่งเราอยู่อันดับที่10ของประเทศเลยเรามีโครงสร้างพื้นฐานนะคะทางด้านการศึกษาที่ดีนะคะแล้วก็และสำคัญต่อการสร้างทุนมนุษย์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวโหก็จะเห็นได้ว่าเรามีหลากหลาย
2: เลย
1: ต
2: ั้
1: งแต่เน
2: า
1: ะโรงเรียนของภาครัฐภาคเอกชนนะก็จะเห็นเนาะหลายๆโรงเรียนก็จะผลิตทุนมนุษย์ของทรัพยากรที่มีศักยภาพนะคะเรามีโรงเรียนนานาชาติต่างๆเรามีวิทยาลัยเนาะอาชีวะต่างๆมีมหาวิทยาลัยเนาะอยู่ในพื้นที่เราครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าข้อห่วงใยล่ะมีประเด็นอะไรบ้างเอ่ยนะคะซึ่งมองว่าเป็นข้อท้าทายดีกว่าที่เราจะต้องแบบ พุ่งไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้อะแล้วก็ต้องช่วยกันนะในทุกภาคส่วนนะคะ
2: ลำดับแรกสุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
1: ซึ่งอยู่ลำดับที่77
2: สุดท้าย
1: 77อันนี้ก็เราก็จะเห็นแล้วแหละว่าเรามีอัตราของคดีเนาะเกี่ยวกับชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินสูงสุดในประเทศเนาะค่ะ
2: ต่อมาก็มิติสุขภาพค่ะ
1: อันดับที่เท่าไหร่คะ70ค่ะเราอยู่อันดับที่70ค่ะซึ่งอยู่ในภาวะที่น่าห่วงใยนะตรงนี้นะเพราะว่าเรามีบริการเรื่องวัณโรคสูงด้วยเป็นอันดับที่2ของประเทศนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวข้อมูลนะตามรายงานเลยนะคะอันดับที่3
2: ต่อมาด้านการเมืองแล้วก็การมีส่วนร่วมทางสังคม
1: อันนี้อยู่อันดับที่65ค่ะเพราะว่าจะเห็นจะคล้ายๆกับกรุงเทพเลยก็คือกรุงเทพเชียงใหม่หัวเมืองเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆ
2: เศรษฐก
1: ิ
2: จนะ
1: คะใช่ก็สะท้อนวิถีชีวิตของคนเมืองค่ะทำให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอันนี้เขาวัดในเรื่องของการไปรวมกลุ่มกันในชุมชนอาจจะมีความเป็นเฉพาะกลุ่มไม่ใช่หลายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบริบทของเมืองเราเนี่ยก็จะมีคนโยกย้ายจากต่างถิ่นมีแรงงานจากต่างถิ่นมาด้วยตรงนี้ก็ทำให้อาจจะไม่ได้ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มารวมกลุ่มเนาะนะคะก็ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังน้อยอยู่
2: ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงบริการภาครัฐนะคะอาจจะยังไม่ทั่วถึง
1: เพราะว่าอันนี้มันเขาก็จะวัดจากข้อมูลของศูนย์ดำรงธรร
2: ม
1: นะคะในการวัดตัวเลขของปัญหาประเด็นเรื่องร้องเรียนต่างๆการได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะในตรงนี้เนาะสรุปแล้วก็คือค่ากลางของประเทศเนี่ยเราอยู่ที่ 69.84 แต่จังหวัดของเราอยู่ดัชนีของจังหวัดเราคือ
2: 63.37
1: แล้วอย่างนี้ยังไงดีคะแนวทางยังไงดีน้องนูนี่
2: แนวทางในการที่เราจะพัฒนานะคะแน่นอนก็เริ่มต้นจากในเรื่องของถ้าเราดูแล้วอันดับที่เราตกสุดเลยนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะก็ต้องมาดูในเรื่องนี้นะคะว่าทำยังไงนะคะให้มีการที่สังคมเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะดูแลกันในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางนักท่องเที่ยวเองหรือว่าทางด้วยคนในพื้นที่ค่ะ
1: ทุกภาคส่วนก็จะต้องขยับตรงนี้เนาะแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดเนี่ยมีความปลอดภัยเนาะที่ดีขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: เองนะคะ
2: ต่อมาก็อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์หรือว่าบริการของภาครัฐให้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพระบบสุขภาวะของประชาชนค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
1: บางคนพอฟังแล้วแอบตกใจทำยังไงดีคะอันนี้ข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วเราทำมาเพื่ออะไรคะรวบรวมมาเพื่ออะไร
2: รวบรวมมานะคะก็เพื่อให้เห็นภาพรวมของประเทศด้วยนะคะว่ามิติต่างๆเนี่ยอยู่ในทิศทางแบบไหนรูปแบบไหนแล้วเราจะพัฒนาตรงไหนหรือว่ามีตรงไหนที่เราคิดว่าจังหวัดเนี่ยแต่ละในจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยดีแล้วนะ
1: หรือเราจะพัฒนาตรงไหนให้ดีได้ให้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตเนอะและความเป็นอยู่เพื่อพัฒนาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดของเราทิศทางจะได้แบบชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาเราจะได้แก้มันให้มันถูกจุดนั่นเองเนาะค่ะ
2: ใช่แล้วนะคะก็ในวันนี้นะคะก็ตั้งแต่ต้นก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของทั้งภัยพิบัติด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์จังหวัดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมนะคะในที่ได้ขับเคลื่อนกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่มีทั้งเศรษฐกิจนะคะความน่าอยู่นะคะแล้วก็จะรักษายังไงให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป
1: สิ่งสำคัญคือเนาะอยากให้ทุกคนเนาะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันนะคะแล้วก็มาช่วยกันเนาะดูแลบ้านภูเก็ตบ้านเรากันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะฝากไว้ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของทางพม.นะคะก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาทางสังคมเนาะในรูปแบบใดนะคะอยากให้ท่านนึกถึงเรานะคะให้พม.ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตหรือช่วยเหลือนะคะไปด้วยการผ่านสายด่วนพม.1300นะคะอย่าจำสลับกันจำว่าบ่ายโมง1300ก็จะ จำง่ายจำง่ายนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนพม1300ก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านด้วยแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วมาดูว่าเราจะมีประเด็นอะไรเนาะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังนะคะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: 5 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
2: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
7: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้ โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบกทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
8: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: หายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
13: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ยาเสพติดคืออันตราย

ุยทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยกับรายการอปมช.คุยข้าวครับวันนี้อยู่กับผมกนิษฐ์จำนงผักดีนะครับทางคลื่นสวท. FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับท่านผู้ฟังกับก็ครับครับวันนี้ก็มีข้าวมาลาวนะครับมาลาวกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับจนถึงเวลา11นาฬิกาโดยประมาณครับผมครับวันนี้ครับก็มีข้าวเรื่องของครม.อนุมัติเอิ้นช่วยชาวนา 1,500 ล้านแล้วก็จ่ายชาวนานะครับ 1,000 ต่อรายนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยนะครับนี่ไอ้ก็ในช่วงอุทกภัยนะครับเดี๋ยวจักรู้มาเราเข้ากันกับท่านผู้ฟังครับครับก็ในสถานการณ์บ้านเมืองของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวก็การมีเหตุมีภัยอยู่เรื่อยเหมือนกันแต่ว่าในช่วงของ

วันอาทิตย์นะครับหลายคนก็อยู่ที่บ้านหลายคนก็อยู่ในรถนะครับเดินทางไปไหนก็เดินแลดูแลกันสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เวลาจะกินพักเริ่มไม่กี่วันแล้วนะครับกับก็อยากจะให้ทุกท่านกับก็การกับความเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวจะมา

ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับ10นาฬิกา28นาทีนะครับยังอยู่กับผมคณิตจำนงผักดีทางสวท FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางคลื่นวิทยุเอ็มติดไทยแห่งนี้นะครับเราอยู่กันถึงกับฐานจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณครับกับมีข้าวสารประชาสัมจากสำนักประชาสัมพันธ์นะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับมาแล้วข้าวไว้ฐานผู้ฟังรวมถึงข้าวบ้านเรามีไร่บางเนี่ยครับมาเดี๋ยวสักครู่ก็มาฟังกันนะครับกับในช่วงข้องข้าวแรกก็คงเป็นข้าวข้องทางครม.นะครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติเงินเพิ่ม 1,500 ล้านบาทนะครับเป็นการช่วยชาวนานะครับรายละ 1,000 บาทนะครับไม่เกิน10รายสูงสุดนะครับ 10,000 บาทต่อครัวเรือนกับนี้เป็นข้าวที่ออกเมื่อวันที่30กันยาถึง6ตุลาคมนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัตินะครับเพิ่มกรอบวงเงินสำนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปีและส่งเสริมการปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพนะครับพื้นที่การผลิตปี2568ถึง69นะครับจำนวน 1,545.98 ล้านบาทนะครับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรเสนอนะครับเพื่อเดินหน้าใจช่วยเหลือแก่เกษตรกรนะครับตามเหมือดไข้ที่ไม่ได้รับเพิ่นทั้งสิ้น233,729ครัวเรือนประกอบด้วยเกษตรกรนะครับเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง1,220,206ครัวเรือนนะครับและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมจากการตรวจสอบทิศ113,523ครัวเรือนนะครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำรองจ่ายดำเนินการไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายนะครับดำเนินการครั้งนี้มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระการจ่ายจ่ายในการกันพบลูกและก็ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับท่านฟังควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจนะครับในการพัฒนาประสิทธิภาพและก็คุณภาพผลการผลิตเรื่องข้าวโดยเกษตรกรจะมีเงินช่วยเหลือนะครับแน่ตรารายละ 1,000 บาทนะครับต่อครัวเรือนนะครับไม่เกิน10รายและสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารครับท่านผู้ฟังโดยคณะมนตรีก็เห็นชอบนะครับในระยะดังกล่าวดำเนินการโครงการนะครับเริ่มสิ้นสุดโครงการเดิมนะครับสิ้นสุดโครงการใน30กันยาที่ผ่านมาแต่ก็เพื่อจะเลื่อกับเกษตรกรและพี่น้องชาวนาให้ถั่วถึงนั่นเลยเป็นธรรมนะครับฟังเราวันที่29ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินนะครับสนับสนุนช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้กับไอ้ส้มให้มีศักยภาพนะครับในปีการผลิต68ถึง69จำนวน1ล้านนาเส้น 45,000จุด98ล้านบาทนี่ครับท่านฟังก็ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำหรับจำนำไปจ่ายให้กับช่วยเหลือเกษตรกรนี่ครับลั่งมีหลักเกณฑ์โครงการแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น23,729ครัวเรือนแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิมที่ยังไม่ได้รับเงินนี่206ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มป่าไม้ตรวจคุณภาพเพิ่มเติมอีก 113,523 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เกษตรนะครับหรือธกส.ได้มีเงินทุนสำรองจ่ายไปก่อนเนื่องจากแหล่งเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยคุยอนุมัติไว้นะครับเพื่อให้ขับเคลื่อนและก็มีการต่อเนื่องอย่างรวดเร็วสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับท่านฟังก็โดยไม่ว่าจะเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็4,630,000ครัวเรือนคงเหลือ 122,206 ครัวเรือนเนื่องจากว่า
จำนวนเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้จริงนะครับสูงกว่าเฮือนที่หบละมาตะทางไว้เลยทําให้ครบวงเงินโครงการกําหนดไว้ไม่เพียงพอก็เลยให้โอนเฮือนนะครับให้เกษตรกรเข้ากรมโครงการธกช.นะครับดําเนินการโอนตามลําดับลั่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรประกอบด้วยส่งเสริมการเกษตรกรสอบตรวจสอบข้อมูลนะครับตามทะเบียนรัฐพบว่าเกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการนะครับเพิ่มเป็น 113,523 ครัวเรือนทำให้เกษตรกรมีสิทธิ์ที่จะรับการช่วยเหลือทางฝั่งส่วนเกษตรกรนะครับที่มีการปรับพฤติกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ครอบครองในการถือสิทธิ์ในครบถ้วนนะครับชิปรายตามข้อเสนอของโครงการนะครับส่งเกษตรกรรายไม่เกิดการแบ่งส่วนเรื่องของจัดส่วนการกรองที่ดินไปยังลูกหลานหรือสมาชิกในครัวเรือนและทำให้เกิดการแยกทะเบียนบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นทะเบียนเกษตรกรกำหนดไว้1ทะเบียนบ้านสำหรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้1ครัวเรือนเพื่อให้รับการช่วยเหลือตามที่โครงการกำหนดกับแล้วก็ตามวงเงินดังกล่าวที่ได้ชี้แจงมาครับท่านฟังก็จริงแล้วการจะจ่ายลักเกณฑ์นะครับเงินทุนสูงสุดนะครับในรูปแบบของคอร์ดฟันนะครับบวกหนึ่งหรือว่าเกณฑ์ต้นทุนของเงินทุนทั่วเฉลี่ยนามนักนะครับท่านฟังเพื่อให้สะท้อนกระตุ้นเรื่องท่องทุนนี่ครับจังการดำเนินการโครงการแต่จริงของธกช.นะครับเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีสิทธิ์ตามโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับ23,729ครัวเรือนดังกล่าวทางฝั่งจังการนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเมื่อ19 สิงหาเรื่องโครงการทำนุ่นเงินช่วยเหลือเกษตรกรการปลูกข้าวหนาปลังของปี2568นะครับแล้วก็เรื่องของเสียภาพในพื้นที่ปีการผลิต2568ถึง69มีอะไรบางเรื่องปรับปรุงปลุ่มเปล่าไม้เกษตรกรปลูกข้าวหนาปีนะครับที่ขึ้นทะเบียนทางกรมการเกษตรนะครับที่มีทั้งหมดจากเดิม4,630,000ครัวเรือนเป็น4,730,523ครัวเรือนก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น113,523ครัวเรือนนะครับปรับเพิ่มพื้นที่ให้รับสิทธิ์เกษตรกรนะครับจากเดิม 36.7 ล้านจะ7ล้านรายนะครับเป็น 38.56 ล้านรายนี่ปรับขึ้น1.7ล้านรายกับท่านทุกฟังส่องเรื่องการปรับกรอบวงเงินประมาณนะครับปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,545.98 ล้านนะครับประกอบด้วยวงเงินจ่ายให้จ่ายคาดให้เกษตรกรพื้นที่ 38.56 ล้านรายนะครับนี่ครับรายละ 1,000 บาทนะครับแต่ไม่เกิน 10,000 บาทกับต่อครอบครัวนะครับท่านผู้ฟังกับแล้วก็เรื่องของโดยเขาบอกว่าณพฤษภาคม2009จำนวน863.85 ล้านบาทนะครับเป็นค่าปรับบริหารจัดการโครงการ5บาทต่อครัวเรือนสำหรับ4.74 ล้านครัวเรือนนะครับจำนวน 23.75 ล้านบาทครับท่านฟังแล้วก็3เรื่องขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเพื่อให้ช่วยเหลือนะครับจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่30กันยาที่ผ่านมานะครับท่านฟังก็ขยายออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2019โดยธนาคารธกส.จะดำเนินการโครงการให้แก่เกษตรกรทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการธกส.มีมติเห็นชอบกันฟังสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายปีแล้วก็มีการผลิตผู้ผ่านเกณฑ์การช่วยเหลือที่ผ่านมารวมทั้งชิ้น
23,729ครัวเรือนนั้นต่างกลุ่มเดิมและกลุ่มสวดชอบรับรองชิดนะครับทั้ง 113,523 ครัวเรือนก็จะรับโอนเข้าบัญชีธนาคารธกช.โดยตรงในรายละ 1,000 บาทครอบครัวละไม่เกิน10รายสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนกับกันทันจะช่วยบรรเทาภาระนี้ชิ้นนะครับเฉพาะหน้าลดภาระเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตำหน้าขาปุ๋ยขาเมล็ดพันธุ์และขายาปราบศัตรูพืชนะครับขาแรงงานขาจ้างเก็บเกี่ยวซึ่มสภาพคล่องการดำรงชีพของครัวเรือนช่วยเหลือจำนวนให้เกษตรกรบริหารจัดการเงินทุนเตรียมปลอมปลูกลูกนี่ดูกันตัดไปอย่างมั่นคงกับท่านฟังกับนี่คือได้ทางรัฐบาลได้อนุมัติไปเรียบร้อยนะครับฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวมาอีกจวงหนึ่งกับท่านฟัง

ครับก็อีกหนึ่งผู้นันเพลงนะครับคือเธอใช่ไหมครับตายอรไทยครับท่านผู้ฟังครับยังอยู่กับผมคณิตจำนงบางดีทางสวท FM 96.75 F ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับรายการอปมช.คุยข้าวครับท่านผู้ฟังครับก็ได้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับช่วงใส่นะครับทางนะครับมาเล่าข้าวทีทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับฝากข้าวมาชี้แจงนะครับมาบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอยู่ในแล้วแต่นะครับวันนี้นะครับมุ่นมาตั้งคลื่นเป็น 96.75 นะครับครับมีทีข้าวจะมาเล่าต่อก็มีเรื่องของข้าวของเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและก็ยำแจ้งเตือนหลวงหน้ายกข้องขึ้นสูงอพยพนะครับลดความสูญเสียนะครับเรื่องนี้ก็ท่านนายอุทินชันวิรกุลนายกรัฐมนตรีและกระทรวงปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยสั่งการโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับติดตามสถานการณ์น้ำในกาญจนบุรีราชบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับเตรียมแผนประจินเหตุเตือนภัยอพยพหลวงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและเคลื่อนย้ายพาหนะออกไปจากที่หลุมต่ำนะครับทางนี้ก็แจ้งเตือนกรมชลประทานให้ปรับเพิ่มระบายน้ำถ่ายเคลื่อนจากพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวินาทีช่วงพ้นให้รับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นนะครับท่านฟังที่สูงเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับจาก1ถึง 1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกันเตือนภัยประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยายกข้องใหญ่ที่สูงขึ้นนะครับเรื่องนี้ทางนายเอกนิตินิทัศนิติท่านประกาศนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สมมติประการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนหลวงหน้านะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งวางแผนระบายน้ำดูแลประชาชนในทั่วกรุงเทพมหานครตลอดถึง24ชั่วโมงเลยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับรมเจ้าหน้าที่สนุนการระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามนะครับในพื้นที่ลาดกระบังนะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำพันเข้าถุงเผื่อน่วงน้ำและก็ลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างให้จ่ายแผ่นเสียงไผ่นะครับฟังนะครับประเมินพื้นที่เสียงไผ่ลงหน้านะครับให้จังหวัดประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ว่าในพัฒนาพร้อมปัดรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและก็จัดจุดบริการต่างเพชรนะครับเรื่องของเคหะชุมชนร่มกล้าวและการนานิกรส่วมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนึกโครงสร้างพ่อช่อนะครับจัดอาหารปรุงทุกแจกผู้ประสบภัยส่วนนายสีพงษ์อังคสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมระดมพะรอยแอดทริปรอยทริปอัตรานะครับสำนึกประชาชนนักช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกเน้นเข้าพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนี่ครับท่านฟังกับกเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาแล้วครับในอนุทินชาญเวดกุลนะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งการนะครับสั่งการในตำกันเร่งด่วนเลยกับท่านฟังกับก็เรื่องนี้จะทำให้รับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยครับอันนี้ต่างไข่กรุงเทพฯกับท่านฟังได้ที่ว่าปัจจุบันก็บอกว่า 1.1 ถึง1.5 เมตรนี่ครับจะส่งผลให้เกิดการน้ำท่วมในพื้นที่ได้ท่านฟังแต่จริงๆบางนูน้ำท่วมหนักจริงๆท่านฟังตอนนี้ก็ไม่แย่งกันเลยนะครับกับนายเจตเซตไทยเซตนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยกำชับจังหวัดราชบุรีนะครับเกี่ยวข้องเรื่องการเตรียมรับน้ำนะครับสั่งการให้มีการป้องกันและบรรเทาสาภัยเร่งวางแนวกันน้ำเสริมจุดป้องกันนะครับส่วนในวรสิทธิ์
เลียงประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำข้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่งการให้ด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าเร่งระบายน้ำที่ตกค้างนะครับท่านฟังแล้วรวนนาชิดสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับยังย้ำเลยนะครับว่าจังหวัดบุรีในช่วงนี้ยังไม่มีสถานการณ์ก็ให้วางแผนรับมือตามเส้นทางคลองน้ำนะครับส่วนกรมชนประทานแจ้งเตือนปรับการระบายน้ำไทยเคลื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 19:00 นะครับก็จากน้ำช่องพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราช่องพันช่องร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในตี5นะครับกับนี้ที่ได้แจ้งมาครับท่านฟังกับแล้วก็ในส่วนโครงการนายวรวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันนะครับมีสถานการณ์ประกอบการได้รับผลกระทบแล้ว40จังหวัดรวมทั้งหมด1267รายนะครับมีมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นหยิบส่ง1.18 ล้านบาทนะครับส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องการช่วยเหลือผักสำราญนี้และการสิ้นเชื้อเพื่อฟื้นฟูกิจการนะครับและการซ่อมแซมเครื่องจักรรวมถึงการสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบและอุทกภัยทางนี้ด้วยท่านฟังนั่นแหละครับส่วนในพัฒนาพร้อมพัฒนาที่กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งบริการกับก็จัดกันไปแต่ละคนรับผิดชอบตรงไหนครับท่านฟังในส่วนของทางพ่อชอบประชาชนพบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถติดต่อข้อความช่วยเหลือที่ศูนย์เร่งรัดสวัสดิการสวัสดิภาพของประชาชนนะครับหรือซ่อรอซ่อผ่านสายด่วน130บริการฟรี24ชั่วโมงครับท่านฟังกับนี่ก็ทำหน้าที่กันไปนะครับท่านฟังแล้วสำหรับบ้านเรานะครับบ้านเราสถานการณ์ที่จริงแล้วก็มีสถานการณ์ตกทุกวันเหมือนกันจังหวัดภูเก็ตตกทุกวันเมื่อวานก็ตกหนักนะครับถ้าตกบางที่ย้ายมาในช่วงคลองในช่วงที่ยังไงน้ำทะเลนุ่นนะครับมาถ้ามาในช่วงน้ำทะเลนุ่นแล้วน้ำเนื้อลงขับท่วมแหนข้าวเมืองนี่แกกันหลายปีแล้วผมแลตั้งแลตั้งแต่ถึงดับบันมาถึงปัจจุบันนี่ก็ยังแกก็ไม่ได้นะครับท่านฟังนี่ก็ควากด้วยนะครับเพราะว่าการเราแกได้จะลดปัญหานะครับเรื่องความเสี่ยงให้นะครับเนี่ยก็เราก็ควากไปผู้มีอำนาจผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าว่าไม่มาในช่วงน้ำทะเลนุ่นแล้วก็น้ำเนื้อลงนี่ครับคงจะไม่เสี่ยงให้เท่าไรแต่ถ้ามาตรงนั้นกับ1วินาทีก็เสี่ยงให้ได้กลับไปควักปักควงเพลงสักเพลงก่อนแล้วก็มาอีกหลวงกับโกไข่รอพีทีน่าอามครับ

ครับก็อีกหนึ่งพุ่นนานเพลงโกไข่นะครับบรอพีถีหน้าอามนะครับครับอย่างอยู่กับผมคณิตจำนงบักดีนะครับต่างโซวทอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแองนี่นะครับฟังครับก็ข้าวบันโรนะครับข้าวบันโรมีได้บางนะครับที่จริงแล้วเป็นที่กังวลกันเมื่อเช้าก็มีข้าวเหลืองคงเป็นแผ่นดินไว้ขนาด 5.6 ลึก10กิโลเมตรนะครับแต่ว่าไกลไปดูเกาะทรูมาตราเนื้อของอินโดนีเซียนะครับถึงห้างเป็นไกลถึงประมาณ517กิโลนะครับเมื่อเวลา 6:37 นาทีของวันนี้ครับเพราะว่าเราเคยโดนสึนามิเราก็กลัวเป็นธรรมดากันจนฟังนะครับก็เนี่ยต่างก้าวก็แจ้งมาว่ามันมีเหตุปณีแต่ว่าก็ความระวังแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่กระทบถึงประเทศอยู่ควังอีกควังของแผ่นดินอินโดนีเซียนะครับแต่ถ้าอยู่ฐานนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันกับการฟังแต่5จุดรกนี่คงไม่ถึงนี้หรอกครับครับก็เหตุภัยนะครับแล้วเรื่องอีกเรื่องนึงก็มาแล้วข้าวว่าวันนี้นะครับวันนี้ที่ถ้าเรือนำอ๋อมีเรือรบสหรัฐนะสหรัฐส่องลำนะครับถึงภูเก็ตแล้วเปลี่ยมเยือนนะครับท่านฟังกำลังพลกว่า 5,100 นายนะครับเรือรบกองทัพเรือสหรัฐช่องลำเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเตรียมข้าวจอดบริเวณนกท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึงวันที่9ตุลาคม2559โดยมีกำลังพล 5,109 นายนะครับเรือรบนี่ครับมีช่องลำประกอบด้วยเป็นเรือ USS นะครับแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพล 4,820 นายไรก็ในนาดนะครับท่านฟังโดยจอดห่างจากท่าเรือเทียบท่าเทียบเรือน้ำลึกนะครับจากภูเก็ต 1.78 ไมล์ทางทะเลหรือประมาณ 3.3 กิโลเมตรครับท่านฟังเรือนี้ก็เป็นแล้วอีกมีเรือก็เรือพิคาร์ดกำลังพลประมาณ289นายนะครับนี่เรือพิคาร์ดกำลังพล200กว่านายเกือบ300นายนะครับกำลังพลจากเรือทั้งหมดช่องลำนี้ปัน 15,109 นายนะครับสำหรับเดินการเดินเรือการเดินทางขึ้นขว้างนะครับมีการใช้เรือลำเลี้ยงกำลังพล14ลำเพื่อรับส่งกำลังพลจากเรือมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางคณะเดียวกันนะครับสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ดูแลให้ความเรียบร้อยและกับเรื่องข้องอำนวยความสะดวกในด้านการเดินเรือพร้อมกับประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ในที่เกาะข้องนะครับให้การต้อนรับกำลังพลและการสัญจรทางน้ำเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะครับท่านฟังแล้วก็ดูแลนะครับนี่ครับเรื่องของกำลังพลทหารรัฐนี่ครับเป็นการขึ้นขว้างนะครับโดยพ่นคลายปักพ่นทงเทียวในจังหวัดภูเก็ตโดยมีตำรวจและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันดูแลนะครับอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับท่านฟังก็ต้อนรับนะครับเราในฐานะเจ้าภาพเจ้าบ้านก็ดูแลต้อนรับกันเป็นอย่างดีนะครับในฐานะเพื่อบางทีเขาจะแน่นอนแท็กซี่ก็ได้นะครับร้านอาหารก็ต้องมีได้ที่พักก็ต้องได้นะครับท่านฟังขับได้จากการที่ทานเรือสหรัฐที่จะขึ้นฟังประจังหวัดภูเก็ตวันนี้ครับท่านฟังครับหันไปดูนาฬิกาก็ต้องกลับลาทางผู้ฟังไปก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าไปฟังข่าวกล้องทางรายการด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมกนิษฐ์จำนงบักดีต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับท่านฟังครับสวัสดีครับทิ้งพวกนั้นเพลงนะครับกล้องกินภูเก็ตร้อยๆครับ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า180โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: รถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาส

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์ช่วง Legal Business Talkซึ่งเราจะคุยกันเฉพาะในส่วนของกฎหมายธุรกิจแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญน่ารักสวยซึ่งน้องๆบอกว่าเป็นทนายเจ้าหญิงนะคะ มาเป็นให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มาเป็นตัวแทนของน้องเมธ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
1: ค่ะเป็นต้นค่ะตัวแทนท่านอาจารย์ค
0: ่
1: ะท่านอาจารย์ติดภารกิจนะคะวันนี้
0: ใช่เป็นภารกิจในหน้าที่ที่น้องมีสปิริตมาก
1: เ
0: ราแต่ว่าด้วยความที่เรามีหน้าที่ก็เลยต้องแบ่งแยกงานกันทำแล้วก็ยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ลูกตาแล้วก็กราบต้อนรับด้วยความอบอุ่นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพ
1: ี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสถานีวิทยุ FM นะคะ96.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติกับพี่ทุกตาเช่นกันค่ะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจด้วยตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทางสถานีขอบคุณ
2: คุ
1: ณนายน้องเดือนค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะก็วันนี้เรามาแบบเขาเรียกอะไรนะ
1: ทอล์กแบบ
0: เรามากันคุยกันแบบ
1: ไม
0: ่สไตล์ทั่วไปสบายสบายง่ายๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรคุยอย่างเดิม
1: มาด่วนจีไหมมาถึงด่วนจีจากไหนเน
0: า
1: ะ
0: มาจากโคกลอยมาจากคลาสเรียนแล้วก็
1: ทั้งสองท่านนะคะ
0: ทั้งสองท่าน
1: โคกลอยค่ะคลาสเรียน
0: ออกจากโคกลอยกันมาตอน 9:45 เนาะมาถึงก็เวลาพอดีเป๊ะ
1: หลักสูตรผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้บริหาร
0: ก็ตอนนี้หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนะคะภูเก็ตสร้างชาติเป็นหลักสูตรแรกเรียกสั้นๆว่านสช.แล้วก็เดี๋ยวอีกอันนี้เป็นป้ายโชว์นะคะโปรโมทหลักสูตรโปรโมทหลักสูตรให้อาจารย์แดน
1: ค่ะ
0: และหลักสูตรผู้บริหารสูงสุดของภูเก็ตสร้างชาติเป็นหลักสูตรแรกของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วเป็นหลักสูตรที่มีความสาระสำคัญตอนแรกๆก็ไปเรียนก็คิดว่าเป็นเรื่องเป็นลัทธิอะไรลัทธิหนึ่งแต่จริงๆพอเรียนไปเรียนมาไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ค่ะไม่ใช
1: ่
0: ไม่ใช่ในภาคส่วนของทางการค้าแต่เป็นทุกภาคส่วนที่มาทำให้เราเกิดความกลมกล่อมแล้วก็มองเห็นในมุมมองของแต่ละคนเพื่อจุดเริ่มต้นในการทำเพื่อสังคมซึ่งเริ่มต้นมาจากตัวเราเองนี่คือหลักสูตรที่อาจารย์แดนครีเอทมา
1: ถูกต้อง
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ก็เช่นกันซึ่งหลักสูตรเนี้ยมันจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะถึงแม้เราจะเป็นคนหนึ่งคนใดอย่างพี่ทนายแดนบอกว่าอุ๊ยตัวของฉันเนี่ยสามารถมาสร้างชาติได้ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างชาติสร้างมาจากตัวเราเองซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นสี่สุขพี่ลูกตามาทันไหมในช่วงที่อาจารย์สอนว่าสี่สุขสุขสำเร็จสุขสำเร็จ
1: สุขสำเร็จ
0: สุขสำเร็จสุขสำเร็จสุขสุข

0: สำราญ
1: สุขสำราญแล้วก็
0: สุขสำเร็จสุขสัมผัสสุขสำราญแล้วก็สุขสงบอันนี้คือ4สุขในการเริ่มต้นจากตัวเอง
1: ใช่
0: นะคะเป็นหลักสูตรที่เริ่มโครงสร้างจากจิตใจของเราเองและหลักสูตรนี้ทุกคนเป็นพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะคะเป็นการให้เกียรติของคนอื่นแล้วได้แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์แดนซึ่งท่านอาจารย์แดนเป็นที่ปรึกษาของมหาลัยเอาที่มาสอนแล้วอาจารย์ก็จะยกมือไหว้ทุกคนแล้วก็เรียกพี่ทุกคนให้เกียรติทุกคนใครก็แล้วแต่ที่เป็นแขกอาจารย์จะดูแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะคะ
1: พี่ตุ๊กตาเสริมนิดนะคะที่คุณนายน้องนะคะบอกไปว่าทุกคนในหลักสูตรเรียกพี่นะคะเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้มีหลากหลายอาชีพมากนะคะตั้งแต่ข้าราชการนะคะ
0: ข้าราชการ
1: ทหารบกทหารเรืออ
0: ๋อทหารบกไม่มีมี
1: ทหารเรือ
0: แล้วก็
1: ตำรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: พนักงานอัยการ
0: พนักงานอัยการ
1: แล้วก็ภาคธุรกิจ
0: ภาคธุรกิจค่ะ
1: แล้วก็นักกฎหมาย
0: นักกฎหมาย
1: ก็คือทนายนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจนี้มีหลากหลายมาก
0: หลากหลายมากซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องรัฐกิจ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะก็โปรโมทให้อาจารย์เรียบร้อยนะคะ
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวไว้หลักสูตรรุ่น2
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นทายาท
1: เดี๋ยวจะแจ้งนะคะ
0: ใช่ค่ะก็วันนี้เราเข้าสู่ช่วงของ Business Legal Talk นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะหลายอาทิตย์มากเลยพี่ทุกตาที่แขกรับเชิญมาที่คุยกับน้องเมธส่วนมากจะเป็นเรื่องของ popular ในตอนนี้คือเรื่องของโนมินีเรื่องของบริษัทเรื่องของอสังหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลย
1: ตัวมั้ย
0: ใช่วันนี้ก็เลย
1: สัญญามั้ยคะพ
0: ี่
1: ท
0: ุ
1: กตาจะได้เรียนรู้ด้วย
0: วันนี้ก็เลยเจาะให้เข้าไปอีกนิดนึงว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคนเราในการทำธุรกิจมันจะเริ่มต้นมาจากสัญญา
1: ค่ะนะคะสัญญาบริการไหมคะเขาเรียก
0: ภูเก็ตเราเนี่ยงานบริการค่อนข้างจะเยอะมากมีความหลากหลายก็เลยวันนี้หยิบยกสัญญาบริการสัญญาธุรกิจด้านบริการมาพูดคุยกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วสัญญามันมีความสำคัญอย่างไรล่ะพี่ทุกตา
1: ใช่ค่ะและมีสัญญาอะไรบ้าง
0: สัญญามีความสำคัญอย่างไรสัญญาเนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่จะมาผูกพันของบุคคลสองคนซึ่งในภาษากฎหมายเราจะบอกว่าจะเป็นสัญญาได้ต้องมีคำเสนอคำสนองที่ถูกต้องตรงกันตามเจตนาแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเพื่อก่อเกิดนะคะ
1: เปลี่ยนแปลง
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะสละจำนายสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะนี่คือสัญญานะคะก็ถามว่าสัญญาเนี่ยนักกฎหมายเราจะมองมุมหนึ่งนะ
1: สัญญา
0: ส่วนนักธุรกิจก็จะมองอีกมุมหนึ่งมีความสำคัญเราจะมองว่าเป็นการก่อเกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายในการผูกสัมพันธ์
1: บรรลุวัตถุประสงค
0: ์ใช่ค่ะแต่นักธุรกิจเขาจะมองอีกมุมหนึ่งนะ
1: มุมไหนเอ่ย
0: นักธุรกิจก็จะมองว่าสัญญาเนี่ยจะเป็นข้อตกลงที่มีความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจเช่นขอบเขตของงานราคาอะไรที่มันต้องกำหนดให้ชัดแล้วพี่ทุกตารู้ไหมนักธุรกิจเขาคิดว่าสัญญาจะช่วยอะไรได้ในภาคส่วนของธุรกิจ
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะเลยแต่ช่วยอะไรบ้างไม่ให้เบี้ยว
1: ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง
0: มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะสิ่งลึกๆเข้าไปอีกสัญญามันจะช่วยในเรื่องของการวางแผนงานเพราะมันต้องกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการจัดสรรความเสี่ยงการป้องกันความเข้าใจผิดแล้วก็กฎกติกาหลักเกณฑ์ในการทำธุรกิจในเรื่องปัญหาเพราะการทำธุรกิจสิ่งสำคัญที่เรามองคือภาคของความเสี่ยงในการทำธุรกิจเพราะธุรกิจมันจะมีความเสี่ยงได้ตลอดเวลา
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้สัญญาจะเป็นตัวหนึ่งที่มาบอกเขาว่าอันเนี้ย
1: คุณไว้ใจผู้รับจ้างนะ
0: ไม่เขาจะมองว่าสัญญาเนี่ยมันมีอะไรบ้างในนั้นสัญญาเนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร
1: ่
0: กำหนดกันเท่าไหร่แล้วก็ราคาสมมติว่าสมมติเป็นการก่อสร้างสมมติว่าไซต์ก่อสร้างเนี้ย50ล้าน
1: ค่ะ
0: สมมุตินะคะใน50ล้านนี้คือบัดเจ็ตของนักธุรกิจแล้วนะที่ต้องคิดต้นทุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะก่อต้นเพิ่มอีก
1: อ
0: ันเนื่องมาจากสัญญาแล้วมันจะมีความเสี่ยงที่ออกมาจากสัญญาอีกนะพี่ทุกตาเหมือนนักบัญชีเขาอ่านตัวเลขวิเคราะห์มาจากนี
1: ่
0: นักกฎหมายนักธุรกิจเขาก็จะวิเคราะห์มาจากความสัมพันธ์เพราะสัญญาคือความสัมพันธ์ของคู่ค้าคู่สัญญาของเรานะคะเขาก็จะวิเคราะห์นี้อีกว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเวลาเราทำธุรกิจไปพอทำไปเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ในสัญญามันได้กำหนดไว้ไหมว
1: ะ
0: ไว้ตายแล้วไม่ได้กำหนดไว้ความเสี่ยงของฉันเกิดขึ้นมันต้องเสี่ยงเยอะแน่เลย เอ๊ะจะมานั่งคิดต่อว่าความเสี่ยงตรงเนี้ยเราต้องกันเงินไว้อีกเท่าไหร่เพื่อความเสี่ยงตรงนี
1: ้
0: นี่คือภาคส่วนของธุรกิจที่ต้องมองได้ตลอดเวลา
1: ใช
0: ่เลยถามว่าสัญญามีความสำคัญไหมสำคัญ
1: สำคัญมากมาก
0: แต่สำหรับคนทั่วไปเขามองว่าสัญญาคือข้อตกลง
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆมันก็เป็นข้อตกลงนะพี่ลูกตา
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นเพียงแค่ข้อตกลงหรือภาษาเราเรียกว่าคำมั่น
1: คำมั่นที่จะ
0: คำมั่น
1: ที่ผู้
0: คำมั่นของ
1: จะทำ
0: คำมั่นของสองฝ่าย
1: สัญญาทั้งสองฝ่าย
0: คำมั่นสองฝ่ายเดนมีคำมั่นหนึ่งเดนต้องการว่าจ้างพี่ลูกตาเดนก็ให้คำมั่นกับพี่ลูกตาว่าเดนจะว่าจ้างพี่ลูกตาในการทำโครงสร้าง
1: ค่ะสมมติพี่จะสร้างบ้าน
0: ใช่พี่ลูกตาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพี่เดนมีพี่ลูกตาก็จะทำให้น
1: ะ
0: นี่คือคำมั่นของเราทั้งสองฝั่งแต่คำมั่นของเราทั้งสองฝั่งยังไม่เกิดนะ
1: ค่ะเพราะไม่มีสัญญาย
0: ังไม่มีสัญญาเป็นเพียงแค่คำมั่นยังไม่ผูกมัด
1: เป็นการบอกกล่าวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สัญญาด้วยวาจา
0: ใช่ค่ะสัญญาก็คือคำมั่นนะเป็นคำมั่นของทั้งสองฝั่งที
1: ่
0: จะมาผูกกันด้วยการลงลายมือชื่อจะตามแบบหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับที่ข้อกฎหมายกำหนดนะคะก็ตรงเนี้ยคำมั่นของผู้เสนอกับคำมั่นของผู้สนองมันถึงบอกว่าต้องถูกต้องตรงกันแล้วก็ลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะคะทีนี้ถามว่าในสัญญาเนี่ยมันถูกต้องตรงกันละแต่สัญญามันไม่ใช่มีแค่นั้นนะพี่ลูกตาส
1: ั
0: ญญ
1: าม
0: ันไม่มันต้องกำหนดด้วยหน้าที่ด้วย
1: หน้าที่
0: เพราะว่าเดินจะว่า
1: ใ
0: ช่ในงานบริการเดินบอกว่าพี่ลูกตาเดินขอว่าจ้างพี่ลูกตาไปทำคดีนี้ให้เดินหน่อยได้ไหมมันต้องกำหนดหน้าที่ละพอกำหนดหน้าที่ปุ๊บต้องมีขอบเขตสิพี่ลูกตา
1: พี่ลูกตารับผิดชอบอะไรบ้าง
0: ใช่หน้าที่เดินเดินทำอะไร
1: จนกว่าจะจบ
0: ใช่ค่ะทำอะไรเรื่องอะไรแล้วเราจะไม่มีข้อพิพาทตรงส่วนนี้แต่พี่ลูกตารู้ไหมว่าปัญหามันที่เกิดขึ้นเยอะมากเนื่องจากว่าเราไม่รู้ขอบเขตของสัญญา
1: ขอบเขตของสัญญานั้น
0: ใช่
1: นั้นนั้น
0: อย่างเช่น
1: อะไรเอ่ย
0: แต่ว่าเดินก็พาไปเรื่อยเลยพี่พอพูดแล้วมันต่อยอดไปเรื่อยเลยกะว่าจะอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าสัญญาเนี่ยคืออะไรสัญญาบริการยังไง
1: เดินพาสัญญาบริการมีอะไรบ้างไหนบอก
0: คือ
1: พี่ลูกตายังไม่รู้นะเนี่ย
0: ไปเรื่อยเลยสัญญาธุรกิจบริการกับสัญญาธุรกิจการค้ามันต่างกัน
1: ต่างกันยังไงคะ
0: มันต่างกันที่การส่งมอบ
1: การส่งมอบนะคะ
0: มันต่างกันที่บริบทต่างกันที่การกระทำ
1: ค่ะ
0: ฮะถ้าเป็นสัญญาบริการโดยส่วนมากมันจะเป็นสัญญาว่าจ้างนะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาในการทางการค้าคือโดยส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายถามว่า2ตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงสัญญาว่าจ้างกับสัญญาซื้อขายถ้าเป็นถ
1: ้า
0: เ
1: ป็นว่าจ้าง
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นสัญญาสมมติว่าถ้าเป็นสัญญาว่าจ้างหรือสัญญาให้บริการมันก็สิ่งที่เราตกลงกันที่ตกลงกันคือวัตถุประสงค์คืออะไร
1: ความสำเร็จของงานนั้นนั้น
0: วัตถุประสงค์ก่อนพี่ยังไม่ใช่ความสำเร็จความสำเร็จเรายังไม่บอกว่ามันคืออะไร
1: ไปปลายเหตุเลย
0: แต่ว่ามันคือตัววัตถุของสัญญาเรียกว่าวัตถุประสงค์แต่จริงๆมันคือวัตถุนะวัตถุของสัญญาถ้าเป็นรูปแบบลักษณะบริการจะเป็นลักษณะของการว่าจ้างว่าจ้างแรงงานว่าจ้างทำของว่าจ้างอะไรก็ได้อันนี้คือการว่าจ้างในงานบริการนะคะก็คือเราคาดหวังจากสิ่งที่เราอาจจะเป็นรูปมาทำเป็นนามมาทำที่เรามองไม่เห็นแต่เกิดมาจากฝีมือ เกิดมาจากความชำนาญการเฉพาะทางเกิดมาจากการบริหารจัดการเกิดมาจากตัวตนแต่ถ้าเป็นสัญญาทางการค้ามันเกิดมาจากสินค้านะคะเกิดมาจากสินค้าอย่างเช่นซื้อขายที่ดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อขายที่ดินถ้าเป็นซื้อขายที่ดินก็เราต้องส่งมอบที่ดินกันถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นสัญญาบริการเราส่งมอบอะไรล่ะ
1: ถูกต้อง
0: นั่นน่าคิดไหม
1: ใช
0: ่ส่งมอบอะไรกันล่ะเราส่งมอบความสำเร็จของงานเราต้องมีกรอบว่าสัญญาบริการเนี่ยให้ทำอะไร อย่างเช่นบอกพี่หมอแบงค์ว่าพี่หมอแบงค์เป็นอยากให้หน้าเดินเป๊ะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: วุฒิศักดิ์คลินิกค่ะอยากให้หน้าเดินเป๊ะอ่ะมาดูซิหน้าเราเป็นยังไงแบบไหนความสำเร็จของงานคือหน้าเป๊ะไหม
1: ค่ะ
0: แต่งานบริการอ่ะ มันไม่เหมือนกับงานทางด้านค้าขายนะทางด้านซื้อมาขายไปนะเพราะบางครั้งมันอาจจะมีโอกาสไม่เป๊ะอย่างที่เราคิดเนื่องจากสภาพผิว
1: โอ้ยกตัวอย่างได้เยี่ยมเห็นภาพเลย
0: เนื่องจากสภาพผิวที่มันไม่สามารถทำได้
1: พ
0: ี่
1: ลูกตาทำจมูก
0: มันก็ต้องมีข้อจำกัดไว้
1: ทำหน้า
0: ใช่ค่ะ
1: ใ
0: ช่ค่ะแต่ถ้าเราซื้อขายที่ดินเราอยากได้ที่ดินแปลงนี
1: ้อ่
0: าที่ดินเราไปเช็คมาแล้วตามหน้าโฉนดเลยว่าขนาดเท่าไหร่ยังไงแบบไหนซื้อขายกันส่งมอบกันสมบูรณ์
1: ปลอดหนี้ทุกอย่าง
0: ส่งมอบกันสมบูรณ์
1: จะเปลี่ยนโอนทุกอย่างเรียบร้อย
0: อันนั้นคือสมบูรณ์จากการคือถ้าเป็นการซื้อขายสมบูรณ์นั้นด้วยความส่งมอบนะส่วนเรื่องบอกว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยนั่นเป็นพันธะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ความสมบูรณ์ของการส่งมอบพี
1: ่
0: อันนี้น้องต้องขออนุญาตนะ
1: ตามสบายความรู้ค่ะแล้วก็ทำหน้าทำหน้าสมมติว่าพี่ลูกตาทำหน้าบูซี่สักคลินิก
0: อุ้ยอุ้ยนี่อินนะ
1: เป
0: ็
1: นทำหน้าเป็นเนี่ยเป็น
0: ทำไฟหน้าด้วยเหรอ
1: ท่านเป็นนักศึกษารุ่นเราด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่อยากทำไฟหน้าด้วยทำไฟหน้านี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่หมอแบงค์ทำให้ได้หรือเปล่
1: า
0: ทำไฟหน้าทำไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเป็นน้องหมิงถ้ามาพูดเรื่องไฟหน้านี่ศึกษากันอย่างแม่นยำ
1: ใช่ไหมคะ
0: แต่เดี๋ยวนะทำไฟหน้านี่มันต้องส่งมอบสินค้าไหมสินค้ากับบริการนี่เป็นความอันนี้เป็นวิเคราะห์ของทนายอีกเพราะว่าม
1: ันร้อนนะคะวิเคราะห์กัน
0: มันมีอะไรนะซิลิโคนอยู่ข้างในมันมีสินค้าไงสินค้าซิลิโคนนั้นเป็นไรบวกกับงานบริการฝีมือ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้อีกหนึ่งประเภทเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นง่ายง่าย
1: ให้เห็นภาพนะคะท่านผู้ฟัง
0: ใช่ให้เห็นภาพจริงๆเหรอจริงๆแล้วบอกว่าใช้เจสกิลทั้งหมดเลย
1: ใช่คนเราต้องรักสวยรักงามนะคะ
0: ใช
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้เนี่ยอันนี
1: ้ต่อค่ะ
0: มองให้เห็นภาพระหว่างแค่ซิมเปิลเฉยๆว่างานบริการคืออะไรธุรกิจบริการสัญญาธุรกิจบริการกับสัญญาธุรกิจการค้ามันต่างกันยังไงนะคะให้เห็นภาพแต่ยังไม่เจาะลึกย
1: ัง
0: ไม่เจาะลึกนะคะแต่จะถามว่าแล้วเขาเรียกอะไรนะธุรกิจบริการเนี่ยมันต้องดูอะไรกันเป็นสำคัญนะพี
1: ่ประเภทนะหลักสำคัญ
0: การที่เราจะร่างสัญญาได้เนี่ยมันต้องมีความสำคัญในการที่จะร่างเป็นเรื่องธุรกิจบริการเราต้องดูอะไรเป็นสำคัญบททั่วไปตกลงอะไรกัน
1: ตกลงว่าจ้างไหม
0: ตกลงอะไรกันคือบริบทในการตกลงว่าจ้างทำงานทำอะไรอย่างไรอันนั้นคือบททั่วไปนะคะเพราะความสำคัญของมันคือทำให้เข้าใจตรงกันจากเจตนาสุจริตนะคะ
1: ของทั้งสองฝ่าย
0: ของทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องมีหน้าที่ซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน
1: นะคะ
0: ตรงส่วนนี้ทีนี้ถามว่านั่นคือบททั่วไปความสำคัญทางด้านธุรกิจพอมาพูดถึงทางด้านธุรกิจแล้วธุรกิจมันก่อความสัมพันธ์อะไรล่ะธุรกิจก่อความสัมพันธ์อะไรมันก็ต้องมีขอบเขตไหมพี่ลูกตาม
1: ีค่ะสำคัญมากค่ะ
0: ใช่ค่ะขอบเขตเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปวางแผนงานวางแผนขอบเขตของมันเนี่ยอย่างเช่นขอบเขตของงานการชำระเงินความรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: ขอบเขตของงานพี่มีหน้าที่อะไรเดินมีหน้าที่อะไร
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็การชำระเงินกำหนดชำระกันอย่างไรไม่ใช่แค่ว่าเดินชำระให้พี่แล้วจบนะแต่ถ้าเดินชำระพี่จบแต่ถ้าเกิดพี่ทำงานไม่เป็นไปตามเป้านี่ก็เป็นเรื่องของการเงินสมมุติทำไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องของการเงิน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะเป็นเรื่องของการเงิน
1: ขอบเขต
0: เราจะจ่าย
1: เราจะบริการ
0: ใช่ค่ะเราจ่ายเงินทั้งหมดไหมในคราวเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เราจ่ายเงินเมื่อไหร
1: ่
0: ถูกไหมคะหรือเราจะจ่ายกันอย่างไร
1: ค่ะ
0: นี่เป็นขอบเขต
1: เงินสำคัญค่ะเง
0: ินสำคัญนี่เป็นขอบเขตเพราะขอบเขตของการเงินแล้วมันเป็นขอบเขตของอะไรพี่รู้ไหม
1: เขาเรียกสโคปของการทำงาน
0: ขอบเขตภาพกว้างแต่ในขอบเขตมันจะมีหลายเรื่อง
1: มัน
0: สมมติ
1: ถ้า
0: เป็นเซอร์เคิลเป็นเซอร์เคิลคุณต้องแยกออกมาแยกออกมาตรงส่วนเนี้ยขอบเขตเมื่อกี้เราขอบเขตเรื่องการชำระเงินต้องมาขอบเขตของเวลา
1: เงื่อนเวลา
0: ในการทำงานกัน
1: ใช่ค่ะต้องงานสำคัญมาก
0: สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเงื่อนเวลาภาษากฎหมายเราเรียกเงื่อนเวลา
1: ค่ะ
0: เงื่อนเวลาขอบเขตตรงส่วนนี้ขอบเขตของเงื่อนเวลาเนี่ยสมมติว่าคุณจ่ายเงิน มันก็จะมาโยงกับการจ่ายเงิน
1: ค่ะ
0: แล้วมาโยงกับการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ของแต่ละฝั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเราอาจจะไปโยงกับเรื่องอื่นอีกก็ได
1: ้
0: เงื่อนเวลาเป็นเรื่องสำคัญหน้าที่สมมุติว่าพี่ลูกตาบอกว่าน้องเดือนพี่จ้างน้องเดือนให้ไปทำบ้านให้พี่หน่อย
1: ค่ะ
0: พี่จ้างน้องเดือนไปทำบ้านให้พี่หน่อยหนึ่งหลังแต่ว่าหนึ่งหลังเนี้ยมีมูลค่าบ้านเล็กๆสักร้านเดียวพอ
1: ขนมค่ะ
0: ขนมร้านเดียวพอไม่ต้องเยอ
1: ะ
0: แต่ในร้านเนี้ยมันมีองค์ประกอบในการสร้างมีทั้งต้องทำเสายกเสาขนม
1: ใต้ถุน
0: ใต้ถุน
1: บอกไปเมื่อกี้
0: หลังคาหน้าต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ฟิตติ้งอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายทีนี้เดินบอกว่าพี่ลูกตาเดินทำไม่ได้นะถ้าเดินทำไม่ได้นะถ้าไม่มีตังค์แล้วเดินต้องไปซื้อของ
1: ใช่ค่ะพี่ก็ต้องโอนตังค
0: ์ไม่
1: ค่าใช้จ่าย
0: ทำไมใจดีขนาดนั้น
1: ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
0: พอประเด็นเรียกปุ๊บจะจ่ายแล้ว
1: สัญญาใช่ต้องมี
0: พี่ต้องคิดอีกว่าพี่ต้องคิดต่อสิ
1: ใจดีใจดี
0: ใช่ใจดีมากอยากเจอผู้ว่าจ้าง
1: เลยโอนเลย
0: ไม่ได้ค่ะพี่พี่ต้องคิดต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วเดินจะเริ่มจากสร้างอะไรก่อนล่ะ
1: ใช
0: ่ผู้ว่าจ้างต้องคิดต่อเลยแล้วจะเริ่มจับทำอะไรก่อนล่ะ
1: พี่ต้องขอแบบแปลนไหม
0: ต้องมาดูก็มาดูปุ๊บแล้วบอกว่ารูปร่างแบบแปลนของเราเป็นแบบนี้นะไม่สิเงื่อนเวลามันต้องรู้รายละเอียดละเดินจะทำอะไรก่อน
1: ใช่
0: ตั้งแต่ฐานราก
1: ใช้เวลากี่เดือน
0: ฐานรากน้องใช้เวลานานแค่ไหน
1: ใ
0: ช้วัสดุอุปกรณ์อะไรแรงงานเท่าไหร่ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการคิดคำนวณเรื่องเงินของนายจ้างของฝั่งผู้ว่าจ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะดันบอกว่าพี่แล้วหลังจากฐานรากน้องเดินทำอะไรต
1: ่อ
0: ก็ยกเสาสิพี
1: ่
0: ยกเสาเสร็จน้องทำอะไร
1: เสาเอก
0: ก็ต้องทำคานทำโครงสร้างทำเสร็จทำอะไรต
1: ่อ
0: ก็เทพื้นไงพี
1: ่เ
0: ทพื้นแล้วทำอะไรต่อก็หลังคาไงคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะหลังคาแล้วทำอะไรต่อก็ผนังกันห้องกันแล้วหลังจากนั้นล่ะประตูหน้าต่างอะไรมาละ
1: ใช่
0: มันจะทำใช
1: ่
0: พี่ลูกตาพอพี่ลูกตารู้แบบนี้ใช่ไหมพี่ลูกตาเขาคิดถึงเงื่อนเวลาได้ละ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคะฐานรากน้องเดินใช้เวลานานแค่ไหนหนึ่งอาทิตย์พี่แล้วน้องใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่ในหนึ่งล้านฐานรากน้องใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่แล้วต่อมาเป็นโครงสร้างโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างที่น้องบอกว่าทำเสาทำฐานรากทำเทพื้นแหล่งต่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผนังเนี่ยน้องใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่สองแสนพี
1: ่สองแสนถ้าพี่ลูก
0: แล้วหลังคาล่ะแล้วหลังคาล่ะหลังคาก็ใช้เวลาประมาณใช้เวลาประมาณโครงสร้างมันก็ต้องไปควบคู่กันบางครั้งโครงสร้างตรงส่วนนี้ใช้บัดเจ็ตสองแสนใช้เวลาประมาณใช้เวลาประมาณตรงนี้พี่น่าจะประมาณ
1: พี่ต้องการเร็ว
0: ต้องการเร็วไม่ได้ค่ะพี่ เพราะงานมันต้องไปตามกรอบเวลาทั้งกำลังคนมีความสำคัญวัสดุ material เดินเป็นผู้รับจ้างเดินต้องคิดเรื่องนี้พอพี่บอกว่าต้องการเร็วพี่มันไม่ได้นะเพราะว่ากำลังคนเรามีแค่นี
1: ้
0: วัสดุ material เราต้องไป
1: ต้องสั่ง
0: ติ ดต่อสั่งซื้อในการขนส่งอะไรต่างๆ
1: วัสดุอย่าง
0: เดินก็ต้องบอกเดินก็ต้องคิดตรงส่วนนี้แล้วก็บอกพี่ลูกตาไปว่าพี่เต็มแม็กเลยนะ3อาทิตย
1: ์สามอาทิตย์โอเคถ้าพี่โอเค
0: แล้วพี่ก็บอกว่าแล้วหลังคาล่ะหลังคาล่ะหลังคาตรงเนี้ยเดินใช้เวลาประมาณ2อาทิตย
1: ์สองอาทิตย
0: ์
1: ทั้งหมด
0: 2อาทิตย์รวมทั้งหมด
1: นะเดือนกับ6อาทิตย์แล้ว
0: 6อาทิตย์แล้วฟิตติ้งต่างๆเกือบ3
1: เดือนแล้ว
0: ฟิตติ้งต่างๆอย่างเช่นประตูหน้าต่าง
1: ประตูหน้าต่าง
0: ใช้ไหมฝ้าอะไรต่างๆพวกเนี้ยไฟระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้าเสริมมาระบบไฟระบบแอร์ระบบอะไรต่างๆอันนี้ต้องเดินใช้เวลานานแค่ไหนทั้งหมดเนี้ยมันคุณละเซกชันกันเลยทีนี้บอกว่าในการรวบรวมตรงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเดินคิดว่าประมาณ4อาทิตย์พี
1: ่
0: ก็รวมเวลา2เดือนแล้วนะ
1: ค่ะ2เดือน
0: พี่ทุกตาก็มาคิดเงื่อนเวลากับเงื่อนคำชำระเงินฐานรากงบบัดเจ็ต1ล้านพี่บอกว่าพี่แบ่งจ่าย5งวด
1: ค่ะ
0: ฐานรากโครงสร้างหลังคา
1: 20,000
0: ฟิตติ้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประกัน
1: 200,000
0: แล้วก็ประกันจบในการส่งมอบไม่จ่ายให้ทีเดียวนะ
1: ค่ะใจดีไม่ได้นะคะในการสร้างบ้านในการสร้าง
0: ไม่ค่ะสาระของพี่ดีเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาคุณต้องคิดในเรื่องนี้เหมือนที่เดนบอกน้องเขาวันนี้ว่าบอกน้องแพนวันนี้ว่าเราจะยุ่งยากในจุดเริ่มต้นแต่ปลายเหตุ มันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยแต่การที่คุณมีพิพาทกันทุกครั้งคุณไม่ให้ความสำคัญในจุดเริ่มต้น
1: ใช่
0: ถูกไหมคะถ้าคุณให้ความสำคัญจุดเริ่มต้นงานกฎหมายต้นเหตุคืออะไรงานกฎหมายปลายเหตุ
1: คืออะไร
0: อย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นเนี้ยถ้าคุณให้ความสำคัญของมันกับมันเนี้ยแล้วคุณรู้ทราบรายละเอียดโอเคน้องเดือนพี่แบ่งจ่าย5งวด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5งวดเนี้ยพี่ของวดละ 20% 20%
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คิดง่ายๆนะ20 20 20
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณมองรายละเอียดลงไปงวดแรกไม่กล้าให้หรอก20อ่ะเอาไป 10% โครงสร้าง
1: นะเนี่ย
0: ใช่เอาไป 10% พอเพราะว่ามันแค่ฐานรากแค่ฟิตติ้งนู่นนี่นั่นเสาต่างๆแล้วพองวดที่2เกี่ยวกับเรื่องตัวโครงสร้างใช้เงินเยอะแล้ว
1: โครงสร้างบ้าน
0: เอาไปเลย 30% แต่ถ้าเกิดพี่ให้ก่อนในครั้งแรกเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเงินเธอไปจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นแล้วมาซื้อของให้ฉัน
1: นี่แหละปัญหาพี่จะบอกปัญหาเยอะมาก
0: ใช่ทีนี้พอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็แบ่งละ10 30หลังคาอีก
1: หลังคาอีก
0: หลังคาอีกอาจจะ20ก็ได้แล้วก
1: ็
0: หรือหลังคาแค่15แล้วก็มาฟิตติ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ฟิตติ้งแต่ว่าเราต้องคำนวณว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้นะเพราะเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่งั้นมันจะไม่เกิดผลสำเร็จ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ส่วนฟิตติ้งต่างๆประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไปที่ 25% การไว้ 20% วันส่งมอบผลงานถ้าเกิดส่งมอบไม่งานคุณทำไม่สำเร็จมีข้อบกพร่องคุณต้องแก้ให้เสร็จฉันถึงจะจ่าย
1: อ๋อใจงวดสุดท้าย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ยอดเยี่ยมนะคะนี่คือ เงื่อนเวลาที่เรากำหนด
0: เงื่อนเวลาถามว่าทำไมเงื่อนเวลามีความสำคัญ
1: สำคัญมากๆค่ะ
0: สำคัญเพราะว่าเราต้องไปก็เฮ้ยทำไมอ่ะมันสิบโมงสี่สิบแล้วพี่เวลาผิดหรือเปล่า ทำไมมันเร็วขนาดนี้
1: บอกแล้วคุย
0: พี่โกงเวลาไหมอ่ะ
1: บอกแล้วว่านางโซโล่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่ามากันด่วนจีนะคะจะพกกลอยมีลูกตาว่าหายห่วงค่ะพี่เป็นแจมนิดๆหน่อยๆค่ะ
0: พี่เจ้าหน้าที่กงเวลากงเวลาผู้จัดไหม
1: เวลานี่คือสโคปออฟเวิร์ก
0: นี่นี่แค่เรื่องเงื่อนเวลาง
1: านแค่นั้นเองค่ะ
0: ยังไม่ไป
1: ยังไม่ไประยะเวลาการสิทธิ
0: ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะเนี่ยไม่ถึงไหนเลยทีนี้ถามว่าเงื่อนเวลาเนี่ยความสำคัญของมันในภาคส่วนธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ในภาคส่วนกฎหมายสัญญาที่คุณร่างไม่ว่าเป็นสัญญาบริการธุรกิจบริการธุรกิจกฎหมายสัญญาอื่นใด
1: ค่ะ
0: พี่เดนจะให้คลิกไปนิดนึงนะเพราะว่าเจอสัญญามาจากหลากหลายสถานที่ต่างประเทศเอ่ยหรือว่าลอว์เฟิร์มเอ่ยหรือส่วนของทนายทำกันเองหรือว่าตัวความทำกันเองพี่ทุกตารู้ไหมคะเขาไม่ให้ความสำคัญเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรเอ่ย
0: สถานที่
1: ความรู้โอ้สถานที่
0: ในการร่างสัญญาจำไว้เลยนะสัญญาทุกฉบับต้องเขียนว่าทำที่ไหน
1: อ๋อค่ะ
0: ทำไมคะพี่ทำไมถึงสำคัญมันบอกถึงอะไร
1: มูล
0: โน no!
1: ถ้าเกิดมีปัญหาน
0: ี่อาญาของแท้
1: เพราะว่าม
0: ูลถูกค่ะแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือเขตอำนาจ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขตอำนาจ
1: ของศาลเมื่อมีปัญหา
0: เขตอำนาจของศาลเขตอำนาจใช้ดุลพินิจเขตอำนาจในการวิเคราะห์นะคะ
1: ยอดเยี่ยม
0: บอกแล้วว่าอันนี้พลาดไม่ได้หลายคนตกม้าตายเพราะว่าไม่รู้สร้างที่ไหนแล้วไม่รู้ว่าสัญญานี้เกิดที่ไหน
1: ใช่ค่ะ
0: พอไม่รู้ปุ๊บไปเลยศาลแพ่งอย่างเดียว
1: ถูกต้อง
0: ฟ้องภูเก็ตไม่ได้เปลืองค่าใช้จ่าย
1: กรุงเทพ
0: ใช่
1: ค่ะค่าใช้จ่ายทั้งทนายทั้งตัวความเอง
0: ภูเก็ตเอกประเทศไทยเราเนี่ยศาลแพ่งมีอำนาจทั่วประเทศ
1: นะคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ก
0: ็ไม่รู้
1: ว
0: ่
1: า
0: แต่ไม่นะทนายเก่าบางคนไม่เขียนเพราะอยากจะไปศาลแพ่งกรุงเทพ
1: ใช่ไหมอยากเดินทาง
0: อยากเดินทาง
1: แ
0: ล้วอีกส่วนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมพี่วันที่
1: อ๋อวันที่ใช่วันที่
0: ต้องใส่ค่ะว่ามันเริ่มต้นสัญญาเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องเงื่อนเวลาในการสร้างนั่นอีกทีหนึ่งในการที่กำกับ
1: อันนั้นมันอยู่เป็นรายละเอียดในสัญญา
0: แต่วันที่ในการทำสัญญาเมื่อไหร่
1: เซ็นกันเมื่อไหร่
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ผู้ว่าจ้างทั้งผู้รับจ้างนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะสัญญาทุกประเภททุกฉบับต้องมีสถานที่วันที่นะคะ
1: ระบุ
0: จริงๆอ่ะพี่ตา
1: เดือนพ.ศ.
0: เตรียมไว้แล้วนะคะว่าจะหยิบยกตัวอย่างเคสที่เดินทำสัญญาที่บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ย
1: พี่อยากมีความรู
0: ้พี่อยากมีความรู
1: ้ใช่ค่ะ
0: เคสนี้เป็นสัญญาระหว่างประเทศเน
1: า
0: ะ
1: ว้าสุดยอดมาก
0: เป็นสัญญาระหว่างประเทศที่กำหนดขอบเขตอำนาจไม่ใช่ศาลในประเทศไทย
1: ว้าว
0: ไม่ใช่ศาลในประเทศไทยมีหลายคนที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ศาลประเทศไทยแต่ทางแพ่งมันดีกว่าทางอาญาตรงอะไรรู้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มันสามารถใช้อนุญาโตตุลาการได้
1: นี่แหละพี่ตุ๊กตากำลังจะบอกว่าใช้อนุญาโตตุลาการหรือเปล่า
0: ส่วนมากถ้าเป็นมูลคดีใหญ
1: ่
0: ๆแล้วมีความสำคัญจะใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อย่นหลายคนเชื่อว่ามันจะย่นระยะเวลาแต่ที่ประสบการณ์ที่มีคือพอกันนั่นแหละเรื่องระยะเวลา
1: เราต้องไปขึ้นที่ศาลที่เราระบุในสัญญาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
1: ส่วนใหญ่ประเทศหรือว่าทั่วโลก
0: แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าเรากำหนดที่ไหนฮ่องกงหรือที่ไหนที่
1: สิงคโปร
0: ์แต่ส่วนมากถ้าเป็นสัญญาระหว่างประเทศทางการค้านะคะก็จะกำหนดมันจะมีฮ่องกงมีสิงคโปร์มีดูไบดูไบนี่เจอมาแล้วดูไบเพิ่งเจอมา
1: ะ
0: นะคะกำหนดขอบเขตอำนาจศาลประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตโดยให้ขึ้นต่ออนุญาโตตุลาการของนครดูไบ
1: ว้าว
0: อันนี้กำหนดชัดเจนแล้วภาษาที่ใช้ต้องกำหนดภาษาที่ใช้ด้วยถ้าเราไปพิจารณาคดีในที่อื่นกำหนดภาษาที่ใช้คือต้องเป็นภาษาอังกฤษ
1: ว้าว
0: ค่ะกำหนดภาษากลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พี่ทุกตารู้ไหมคะว่าส่วนมากสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาบริการ
1: นี่แหละ
0: เจอมานะคะสัญญาประเภทโรงงานสินค้าเนี่ยเจอน้อยถ้าเป็นอยู่เนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจพวกอุตสาหกรรมส่วนมากจะไม่ค่อยใช้กัน
1: ไม่ค่อย
0: เดินก็ตอนนี้ก็ยังไม่มี
1: ที
0: ่
1: น
0: ้
1: องทำ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่น้องทำ
0: เป
1: ็
0: นธุรกิจบริการโดยส่วนใหญ่
1: เขาเรียกธุรกิจบริการ
0: ใช่ค่ะเป็นธุรกิจบริการโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตรงส่วนเนี้ยบางทีเวลาเรามองมุมมองเรามุมมองเขาจริงๆความด้อยความเด่นมันจะต่างกันแต่สัญญาทุกฉบับมันจะต้องเน้นเจตนาตรงกันและสุจริ
1: ต
0: ไม่ว่าประเทศไหน
1: ในการทำสัญญา
0: จริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเดินอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายขัดกันมากเลย
1: กฎหมายขัดกันระหว่างประเทศเรียนตอนปี 3หรือว่าปี 4
0: กฎหมายขัดกันเนี่ย เป็นกฎหมายสากลที่ยึดหลักของสากลทั่วประเทศนะคะให้เกียรติรัฐไหนสมมุติว่าเหมือนอย่างเดินร่างสัญญาบริการของดูไบให้บังคับใช้ที่นั่นแต่ทั้งหมดจะต้องไม่ขัดกันกับหลักสากลของตามประมวลกฎหมายกัดกันระหว่างประเทศนะคะโดยส่วนมากเขาจะยึดหลักของแผนกคดีเมือง
1: นี่แหละ
0: ทีนี้ถามว่ามันคืออะไรกฎหมายขัดกันสมมุติว่าเรากำหนดในเนื้อหาสาระไปขึ้นต่อประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะเราต้องใช้กฎหมายที่นั่นแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องสถานะของบุคคลไม่ต้องค่ะขึ้นที่ไทยเรื่องทรัพย์สินอสังหาไม่ใช่ทรัพย์สินอสังหาขึ้นที่ไทย
1: พี่กำลังจะถามว่าเพราะว่าความรู้ความสามารถในหน่วยงานของอนุญาโตตุลาการเมืองไทยก็มีประสิทธิภาพนะ
0: มีค่ะแต่อนุญาโตตุลาการเขาไม่ได้มองถึงว่าคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
1: อ
0: ันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการแต่ไม่ใช่เรื่องการระงับข้อพิพาทพี่ทุกตาการระงับข้อพิพาทมันขึ้นอยู่กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
1: ที่ตกลงกันใช่ไหมคะ
0: ที่เขามีความเชื่อมั่นในการใช้หลักการของกฎหมายแล้วก็กระบวนการเพราะบางครั้งเนี่ยอนุญาโตตุลาการของไทยเนี่ยเราใช้กันอยู่เนี่ยบางทีก็ด้วยความที่มีทนายเนา
1: ะ
0: ถ้าเราเสียเปรียบเราก็ดึงเวลาดึงเวลานานที่สุด
1: โอ้ถูกต้องที่สุดเลยสักนิด
0: นั่นอะแต่มันไม่สมประสงค์ไง
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเราดึงอ่ะเลื่อน1เลื่อน2เลื่อน3เอาเลื่อน3หมดตรงเรื่องนี้เราก็กักเอาไว้ไปเรื่องอื่นต่อ
1: ค่ะ
0: มันมีเยอะมันมีเยอะถึงบอกว่าเวลาการร่างสัญญาเนี่ยเราต้องกำหนดไป
1: รอบคอบด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รอบคอบ
0: นี่คือสาเหตุว่าทำไมทนาย ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านถึงมีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: แล้วทนายก็ยังต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องทางการค้ามันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยพี่ลูกตาม
1: ันทั่วโลก
0: ทั่วโลกเลยค่ะธุรกิจบริการธุรกิจอุตสาหกรรมใดก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันส่งผ่านกันทั่วโลกผ่านไปผ่านมาธุรกิจการบินอย่างเงี้ยพี่
1: ใช
0: ่ไหมคะที่มันโดยสภาพของมันก็ระหว่างประเทศอยู่แล้วแต่พอมาเป็นธุรกิจการบินเหตุเกิดในเครื่องบิน
1: ที่น้องเล่า
0: เหตุเกิดในเครื่องบินถือว่าต้องขึ้นต่อศาลที่ไหน
1: ศาลโลก
0: นะ no
1: ศาลไหนเอ่ย
0: no เครื่องบินนั้นสัญชาติอะไรขึ้นต่อศาลต่อศาลรัฐนั้นพี่จำไอ้คดี
1: ดูไบไหมที
0: ่เมื่อตอนเช้าที่ให้ดูเมื่อตอนเช้าที่ให้ดูเป็นเครื่องบินสัญชาติดูไบ
1: ก็ต้องขึ้นสัญชาติดูไบ
0: ต้องขึ้นรัฐไอ้ต้องขึ้นต่อศาลดูไบ
1: ฟังไว้นะคะ
0: แต่พี่จำเคสของแอร์โอสเตสคนไทยได้ไหม
1: จำได้
0: ที่ไป
1: ยาเสพติด
0: แต่อันนั้นน่ะเขาไม่ได้ถูกจับในเครื่องบินนะเขาถูกจับในสนามบิน
1: ใช่ที่สนามบิน
0: ซึ่งมันอยู่ในอำนาจของรัฐออสเตรเลีย
1: ของประเทศนั้น
0: ใช่ต้องขึ้นต่อรัฐ
1: เพราะเขาลงเครื่องแล้ว
0: ใช่ค่ะสาระสำคัญพวกนี้ในการ
1: ทำตัวอย่างน่ารักมาก
0: ใช่สาระสำคัญตัวอย่างเรื่องพวกนี้ถามว่าทำไมธุรกิจถึงต้องมีที่ปรึกษาธุรกิจแต่ที
1: ่
0: ปร
1: ึ
0: กษาธุรกิจก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งทำสัญญาให้คุณจะต้องไปนั่งขึ้นว่าความให้คุณบางคนใช้คนผิดประเภทเพราะผ
1: ิ
0: ดประเภทมันก็จะไม่สมประสงค์และสมประโยชน์ในสิ่งที่คุณทำ
1: ถูกต้องเลยที่ปรึกษาก็มีความสำคัญมาก
0: ที่ปรึกษามีความสำคัญเพราะที่ปรึกษาต้องมีความรอบรู้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ปรึกษาต้องมีความรอบรู้ถ้าที่ปรึกษาไม่มีความรอบรู้ไม่อะไรเงี้ยไม่สืบค้นข้อมูลก็พลาด
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างอะไรนะสัญญานักร้อง
1: ใช่อ่ะ
0: สัญญานักร้องน้องเนเน่ที่ไปชนะ AGT มาเนี่ย
1: ค่ะถูกต้อง
0: มีสัญญากับ AGT ไม่เห็นยังไม่เคยเห็นนะแต่ด้วยบริบททั่วไปในการทำธุรกิจบริบททั่วไปที่นักกฎหมายสามารถมองได้ว่า AGT เขาต้องให้ขึ้นต่อกฎหมาย
1: บ้านเขาแล้วก็คนไทยจะโหได้เงินตั้ง33ล้านกว่าน่ะแต่ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้ว
0: ไม่ใช่ค่ะคุณต้องมองไปอีกว่าอันเนี้ยคืออันนี้คือพูดถึงสาระสำคัญของสัญญาเนาะ
1: ใช่เราไม่ได้เห็นตัวสัญญานะคะ
0: ส
1: ั
0: ญญาของใช่สัญญาสภาพด้วยบริบทของ AGT เนี่ยเขาอยู่ที่สหรัฐแต่น้องเป็นคนไทยน้องไปแข่งที่นั่นฉะนั้นในสัญญามันจะต้องกำหนดเอาไว้1ภาษาเป็นภาษาอังกฤษ2ทำที่นั่น3แต่คนเราเป็นคนไทยเราทำที่นั่นมันต้องขึ้นอยู่กับรัฐนั
1: ้
0: นถูกไหมคะใช้ประเทศรัฐนั้น
1: เงินก็ต้องแลกมา
0: ใช่แต่ถ้าเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายของประเภทนี้ของธุรกิจนี้นะคะยิ่งไปต่างประเทศเราต้องไม่ใช่ดูแค่ตัวบทกฎหมายนะต้องดูวิธีพิจารณาความเขาด้วย
1: ของประเทศนั้นๆ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขามีวิธีปฏิบัติอย่างไรอย
1: ่
0: างของรัฐแคลิฟอร์เนียเท่าที่พี่ศึกษามาเดินศึกษามานะพี่ลูกค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียถ้าเป็นศิลปินเด็กเป็นศิลปินนะจะต้องได้รับอนุญาตจากไม่ใช่ได้รับอนุญาตสัญญาที่ทำกันต้องได้รับรองจากศาลด้วยนี่คือวิธีพิจารณาความหรือวิธีปฏิบัติต
1: ้
0: องทราบในขณะที่เราทำสัญญาของประเทศนั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยบางครั้งทนายก็ต้องทำตัวเป็นคนโง่บางครั้งทนายก็ต้องทำตัวอวดฉลาด
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมคะการที่ทำตัวเป็นคนโง่เพราะเราต้องการที่จะเก็บ
1: ข้อมูล
0: แล้วสืบหาข้อมูลเราอย่าโง่ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะทำไมเราต้องทำตัวอวดฉลาดบ้างในบางครั้งแต่ทนายที่ดีต้องนิ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ทนายที่ดีต้องนิ่งนะคะที่เราต้องอวดฉลาดเพราะเราต้องสืบค้น
1: ข้อมูล
0: อวดเพื่ออวดเพื่ออะไรรู้ไหมคะอวดเพื่อให้ได้ข้อมูล
1: อ
0: วดเพื่อให้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมแต
1: ่
0: ไม่ใช่อวดเพื่อข่มคนอื่น
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ถามว่าเราคุยกันในเรื่องธุรกิจบริการเหลือ5นาที
1: ทั่วไปไม่ดีแล้วเพราะว่าพี่ตุ๊กตาก็สนใจ
0: เหลือ5นาที
1: ก็คือได้แต่หัก ่านข้อมูลผ่านๆว่าจะถามคุณนายอยู่ว่าอ๋อสัญญามันของน้องเนเน่เนี่ยเป็นอะไรที่ดังทั่วโลก
0: ทั่วโลก
1: นั่นแหละ
0: มันเป็นพื้นฐานบางครั้งเราเป็นทนายเราจะมองภาพออกละ
1: ใช่
0: เราไม่ใช่เป็นทนายคือด้วยความที่พี่เดือนอ่ะเป็นคนชอบเรื่องงานทางด้านธุรกิจและระหว่างประเทศ
1: สัญญา
0: แล้วก็จะมองว่าเราจะมองภาพออกแล้วองค์ประกอบมันคืออะไร
1: ถูกต้องอ
0: ย่างธุรกิจบริการเนี่ยเดินถามพี่ทุกตาว่าพี่ทุกตาทราบไหมว่าธุรกิจบริการมีเยอะไหมประเภทบริการ
1: น่าจะเยอะนะ
0: เยอะมากพี่
1: หมอเป็นไหมแพทย์เป็นธุรกิจบริการไหม
0: เป็น
1: แล้วก็การขนส่งเรืออะไรประมาณน
0: ี้เป็นค่ะ
1: เห็นไหมฮะโอ้ทุกอย่างเลย
0: โลจิสติกอะไรต่างๆนี่เป็นธุรกิจบริการหมดเลยนะคะธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหารคลินิก
1: ท่องเที่ยวว
0: ิชาชีพทนายเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจบริการ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็เป็นธุรกิจบริการธุรกิจนันทนาการการ
1: กีฬาม
0: ีเยอะแยะเทคโนโลยีนี่ไงธุรกิจเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีตอนนี้ดังมากก็คือพวกโลจิสติกไม่ใช่โลจิสติกลองจิวิตี้ลองจิวิตี้ตอนนี้เป็นเทรนด์มาใหม่นะเทรนด์สำหรับนักท่องเที่ยวมาใหม่นะเพราะว่าไปเรียนมาก็จะไปเจอพี่ที่เขาเรียนเวลเน็ตเนาะไปเจอพี่ที่เรียนเวลเน็ตแล้วก็มานั่งคุยแลกเปลี่ยนกันว่าที่เรียนเป็นยังไงแล้วก็มุมมองของกลุ่มที่มาปรึกษาเราเนี่ยเกี่ยวเรื่อง longevity ก็มีด้านไหนอะไรยังไงพอถามไปแล้วเนี่ยกลุ่ม target เราที่เรายังเข้าไม่ถึงนะเราเรียนแค่ภาคส่วนความรู้ที่มีอยู
1: ่
0: แต่ที่เรายังเข้าไม่ถึงคือกลุ่มความต้องการของลูกค้าที่จะต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรการทำการค้าต้องรู้ถึงกลุ่มความต้องการต้องรู้ถึงความต้องการของคนที่มาใช้บริการ
1: อย่างจังหวัดเราเนี่ยจังหวัดภูเก็ตที่เราอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มากธุรกิจบริการ
0: ธุรกิจเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีเช่น AI
1: ถูกต้องค่ะ AI ตอนนี้มีบางส่วนนี่มีประโยชน์มากแต่ว่าเราต้องเอาข้อที่จริงที่เป็นจริงนะคะอย่าเอาใน AI หมดนะคะมันไม่ได้ค่ะ
0: ธุรกิจ AI ถามว่าธุรกิจ AI เมื่อวันก่อนเดินเพิ่งคุยกับน้องๆในออฟฟิศว่าอ้าวแล้วมันเกิดความเสียหายในการแฮกกันเหมือนวันก่อนของอะไรนะบิดครับที่เคยโดนแฮกข้อมูล
1: ครับ
0: ถามว่าบิดครับรับผิดชอบต่อลูกค้าตัวเองแต่บิดครับจะไปเรียกจากใครเพราะมันเป็นเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีที่แฮกมาแล้วใครแฮกก็ไม่รู
1: ้
0: เห็นไหมคะนักกฎหมายต้องมองต่อไปอีกนะถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาหรือว่าคุณเป็นลูกค้าของเขาเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องมองแล้วนะเอ้าตัวเงินก็ไม่รู้เงินอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเงินเฟียสเงินบาทเงินอะไรเงี้ยยังมีกระทรวงการคลังที่เขาเก็บประกันเอาไว
1: ้
0: แต่เป็นพวกเงินดิจิตอลใครรับผิดชอบมีกระทรวงไหนรับผิดชอบถูกไหมคะถามว่าทำไมเขาถึงบอกว่าคนที่ขายเงินดิจิตอลจะต้องขออนุญาตเพราะอย่างน้อยรัฐรับรองแล้ว มีองค์ประกอบมีคุณสมบัติที่ต้องมีเงินประกันเท่าไหร่มีทุนจดเท่าไหร่อันนี้คือองค์ประกอบเจตนามาจากความปลอดภัยของสังคมทั้งหมด
1: ไม่ใช่ง่ายนะคะการจะทำสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งทำสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ
0: บางคนบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกพี่สัญญาก็เขียนกันมาง่ายๆ
1: ต้องดูให้ละเอียดนะคะ
0: เจอสัญญา3ฉบับไม่ได้หลับไม่ได้นอน7วันค่ะ
1: นี่ค่ะก็เลย
0: 3ฉบับ
1: ต้องไปโคกลอยค่ะ
0: ไประบายอารมณ์
1: ได้หลักสูตร
0: ไประบายอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็หลับดี
1: และยอดเยี่ยมมาก
0: ๆเลยกิจการขนส่งโลจิสติกกิจการบริการส่วนบุคคล
1: พ
0: ี่
1: ได้มีความรู
0: ้กิจการบริการส่วนบุคคลคืออะไรอ่ะพี่การอำนวยความสะดวกส่วนบุคคลสัญญาณมาแล้วบริการส่วนบุคคลคืออะไรอำนวยความสะดวกค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริการของยุคใหม
1: ่
0: บริการยุคใหม่ทางด้าน longevity บริการอำนวยความสะดวกให้ส่วนบุคคลถ้าอยากได้อะไรเดินไปบริการพี่ลูกตามาบอกฉันพร้อมเปย์หมดวันนี้ฉันอยากจะกินอาหารเหลาวันนี้ฉันอยากกินเดินต้องไปจัดการดูแลอำนวยความสะดวกวันนี้ฉันอยากมีกิจกรรมนั่นนี่ฉันอยากควบคู่ไปกับเรื่องของสุขภาพด้วยอ่ะก็เซตเมนูมาว่าเมนูเนี้ยควบคู่กับชีวิตของเธออะไรไลฟ์สไตล์ของเธอไลฟ์สไตล์ของเธอเป็นอย่างนี้นะเธอจะกินแบบไหนอย่างไรเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันจะไปแมทกับเรื่องของความสุขทางใจ
1: ถูกต้องอ
0: ย่างเช่นเดินเป็นคนเงียบๆเรียบๆพี่ทุกตาเป็นคนสนุกสนานกิจกรรมที่จะให้เดินกับพี่ทุกตาจะต้องต่างกัน
1: ต่อไปต้องคิดเรื่องการค่าโทรละ
0: ใช่ค่ะ แล้วก็กิจกรรมธุรกิจบริการเกี่ยวกับเรื่องการตลาดการจัดงานอีเวนต์อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เป็นธุรกิจบริการนี่แค่เพียงยกตัวอย่างมานิดๆหน่อยๆนะคะ
1: ภูเก็ตเรานี
0: ่หน่อย
1: ๆอ่ะเยอะมาก
0: เพราะว่าในตัวสัญญาสิ่งที่เราต้องคำนึงคือคู่สัญญาวัตถุประสงค์ขอบเขตหมดแล้ว
1: ขอบเขต
0: แล้วหนึ่งนาทีก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์เนี้ยมันไม่เพียงพอสำหรับพี่เดือนแล้วสงสัยต้องต่อ2ชั่วโมง
1: สิทธิหน้าที่คู่สัญญาการรักษาความรักทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่าความรับผิดค่าเสียหายการเลิกจ้าง
0: ใช่ค่ะยังไง
1: การร
0: ับ
1: ข้อพิพ
0: าทใช่ๆอันนี้เป็นสาระสำคัญทั้งหมดนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้วยังไงต้องขอบคุณทางสถานีสวทและเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วสิ่งสำคัญมากที่สุดที่ต้องขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ที่พี่ทุกตาน ะคะมาเป็นแขกรับเชิญ
1: เป็นเกียรติมากค
0: ่ะแล้วก็มาช่วยนั่งเม้ามอยกับเดือนไม่ให้ดันเหงานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ทุกตาขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เชียงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพ ประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิตาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำ พื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจัดส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติด

0: ไม่มีปัญหาครับ
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางขุนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
3: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะล่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทางนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะล่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุเรนแต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขา

0: ออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thainetcatศูนย์บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
2: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
1: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระ ระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
4: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าผืนอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเ พื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอก.ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอก.เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7: แผงโซล่าเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอ.ดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอก.ให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอก.ของประเทศไทย
1: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอ.เตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซล่าเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
10: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็เป็นของพุ่มแท้ก็มา2คน1เหรียญเงินทองแดงก็ความสําเร็จจริงๆครับแล้วก็ต่อสู้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็นั่งจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปอ่ะอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
9: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนผู้ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยล์รุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแมคมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จ ส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีราบสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์โดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำ สื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:44 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์และหลังน้ำลดไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจากนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
19: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเอ้อบรรโรภาคตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันให้นำป้าไล่ลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ดิฉันดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลค่ะและควบคุมเทคนิคการออกอากาศโดยคุณมงคลโชคเกลือค่ะวันนี้นะคะเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยและในวันนี้ค่ะสวท.ตะกั่วป่านะคะก็นอกจากที่จะถ่ายทอดผ่าน FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วค่ะยังถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันค่ะได้แก่สวท.กระบี่สวท.ระนองสวท.ภูเก็ตสวท.พังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอและรีแลกเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็สามารถเปิดรับฟังผ่านทางสวท.ในพื้นที่ได้เลยค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้ค่ะเรานำข่าวสารนะคะมาฝากกันค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะอย่างเช่นในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งแดดค่ะที่ร้อนจัดแล้วก็บางวันเนี่ยฝนก็ตกหนักอีกนะคะทำให้หลายพื้นที่ค่ะก็เป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุทกภัยหรือว่าดินโคลนถล่มค่ะในวันนี้เนี่ยเลยนำสภาพอากาศพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันในช่วงแรกค่ะเผื่อว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะได้เตรียมรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้ค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในระยะนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วน

ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะเพราะว่าในช่วงของมรสุมหรือว่าฝนตกค่ะจะมีมากกว่า60%ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะดังนั้นก็เตรียมความพร้อมวางแผนโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงน้ำท่วมเสี่ยงดินโคลนถล่มหรือว่ามีน้ำท่วมเป็นประจำนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะนี่ก็เป็นสภาพอากาศนะคะในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงแรกนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะที่อยากจะนำมาฝากกันในเบรกแรกนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเกิดอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวกันเนาะทั้งในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะคะก็เกิดอุทกภัยแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไปตามๆกันนะคะทั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งให้ทุกจังหวัดค่ะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็เร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรวมไปถึงประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติด้วยค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นี้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ค่ะจึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงให้ปภ.ค่ะเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวส่วนการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยโครงการนี้ค่ะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองภัย3ประเภทค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่มีน้ำล้อมพื้นที่จนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนด้านนายเจษฎไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนแล้วนะคะจำนวนกว่า 700,000 กว่าครัวเรือนด้วยกันค่ะและมีจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นจำนวน 300,000 กว่าครัวเรือนขณะที่ท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้บูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆร่วมกับท้องถิ่นนะคะเพื่อเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำลดค่ะในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงในพื้นที่บ้านเรานะคะหรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงค่ะก็ให้ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารในการรับเงินเยียวยาด้วยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะก็สามารถติดต่อลงทะเบียนค่ะผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะอำเภอนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันในเบรกหน้าค่ะ

0: ทักษะแบบนี้นะครับจะไม่ให้กังวลกันได้ยังไงครับวันนี้รายการจับมาคุยนะครับจะพาทุกคนนะครับมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคไทรอยด์กับนายแพทย์ศิวกรอินคงงานโรคต่อมไร้ท่อกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับคุณหมอครับมีหลายๆคนนะครับทักมาว่าคอโตๆผิดปกติเนี่ยเป็นไทรอยด์หรือเปล่าหลายๆคนก็เลยมีความกังวลกันนะครับแล้วการที่เราคอโตแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไทรอยด์ได้จริงไหมครับ
2: สาเหตุของคอโตนะครับเป็นได้หลายสาเหตุนะครับนอกจากเรื่องของต่อมไทรอยด์โตแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหรือว่าต่อมน้ำลายโตได้นะครับส่วนตำแหน่งของไทรอยด์นะครับไทรอยด์เนี่ยลักษณะรูปร่างเขาเนี่ยจะคล้ายผีเสื้อนะครับอยู่ใต้ต่อลูกกระเดือกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเรากลืนน้ำลายเนี่ยจะเห็นว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ตามการกลืนของน้ำลายนะครับทั้งนี้ถ้ามีคนทักว่าคอโตนะครับหรือว่าสังเกตว่าคอโตเนี่ยก็คือแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับ
0: จะอยู่ตรงบริเวณช่วงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่แล้วครับแล้วก็กลืนน้ำลายนะครับมันก็จะสังเกตว่าต่อมไทรอยด์ของเราก็จะเคลื่อนที่ตามการกลืนครับ
0: แล้วอย่างการที่เราคอโตมันต้องโตแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าไทรอยอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังมีการวิธีการคลำใช่ไหมครับอย่างไทรอยเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นไหมครับ
2: คิดว่าถ้ามีคนทักว่าคอโตนะครับจริงๆอันนี้มีคนทักเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจโดยแพทย์นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าอยากลองสังเกตต่อมไทรอยของตัวเองเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็แนะนำให้มองหน้ากระจกนะครับเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลืนน้ำลายนะครับลองสังเกตว่าเรามีก้อนนูนบริเวณใต้ต่อลูกกระเดือกไหมครับถ้าสังเกตว่ามีก้อนนูนนะครับแนะนำใช้มือคลำดูครับว่ามีก้อนหรือเปล่านะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจไทรอยด้วยตัวเองเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดนะครับเพราะถ้าก้อนโตไม่มากนะครับหรือว่าก้อนโตไม่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะคลำไม่ได้ก้อนหรือว่าสังเกตเห็นก้อนดังนั้นแล้วนะครับจึงยังคงแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอสังเกตว่ามีก้อนหรือว่าคลำได้ก้อนเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของอัลตราซาวด์ไทรอยด์ซึ่งจะได้ผลที่ละเอียดมากกว่าการคลำเองด้วยมือครับ
0: ครับต่อมไทรอยด์ของเรานะครับมีหน้าที่อะไรครับและมีความสำคัญยังไงต่อระบบร่างกายบ้างครับคุณหมอ
2: ต่อมไทรอยด์นะครับทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์นะครับซึ่งส่งผลเกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร่างกายนะครับส่งผลถึงอุณหภูมิของร่างกายนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับความดันนะครับอารมณ์แล้วก็ระบบขับถ่ายครับ
0: ครับแล้วโรคไทรอยด์ครับมีสัญญาณเตือนหรือว่าอาการเบื้องต้นยังไงบ้างครับคุณหมอ
2: โรคไทรอยด์นะครับจะแบ่งง่ายๆเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงในเลือดนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์นะครับหรือว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือโรคของก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับสำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงในเลือดนะครับผู้ป่วยมักจะมีอาการใจสั่นมือสั่นน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมีขี้ร้อนนะครับหรือว่าถ่ายบ่อยนะครับในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติได้ครับในกลุ่มที่ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยเพลียครับน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับท้องผูกนะครับหรือว่าผิวแห้งสำหรับผู้ป่วยที่มีเรื่องของก้อนของต่อมไทรอยนะครับเบื้องต้นอาจจะสังเกตว่ามีคอโตหรือคำไส้ก้อนที่ต่อมไทรอยนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเพาะกับโรคไทรอยหรือว่าเจอในโรคอื่นๆได้นะครับถ้ามีอาการผิดปกติหรือว่าสังเกตว่ามีก้อนหรือว่าคำไส้ก้อนหรือว่ามีคนทักว่าคอโตนะครับอันนี้แนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมครับ
0: ครับแล้วไทรอยแบบไหนครับที่เป็นอันตรายมากที่สุดครับคุณหมอ
2: จริงๆทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไทรอยเป็นพิษไทรอยต่ำหรือว่าก้อนของต่อมไทรอยนะครับมีความสำคัญหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะครับในระยะยาวเช่นถ้าไทรอยเป็นพิษนะครับที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับส่วนถ้าเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ำนะครับที่ไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นทำให้ซึมได้นะครับความดันต่ำนะครับหรือว่าชีพจรเต้นช้าลงได้นะครับ
0: และอย่างนี้จะมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ไหมครับคุณหมอ
2: สำหรับวิธีการรักษาไทรอยนะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุเลยครับว่าสาเหตุของไทรอยที่ผิดปกติเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไทรอยเป็นพิษนะครับก็มีสาเหตุของไทรอยเป็นพิษอีกนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยไทรอยเป็นพิษเนี่ยสามารถรักษาได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทานยาลดฮอร์โมนไทรอยนะครับการใช้ไอโอดีนรังสีนะครับหรือว่าการผ่าตัดนะครับส่วนภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำนะครับการรักษาก็คือการรับประทานฮอร์โมนไทรอยเสริมสังเคราะห์นะครับซึ่งหลังรับประทานแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามผลเลือดอย่างสม่ำเสมอกับแพทย์นะครับสำหรับก้อนที่ต่อมไทรอยนะครับก้อนที่ต่อมไทรอยเนี่ยก็จะได้รับการตรวจโดยแพทย์เพิ่มเติมนะครับ จากอันตราซาวด์นะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจําเป็นต้องใช้เข็มขนาดเล็กนะครับเจาะก้อนเพื่อตรวจดูเซลล์นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าเป็นมะเร็งเป็นก้อนมะเร็งหรือว่าเป็นก้อนธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งก็จะสังเกตว่าการรักษาเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยครับ
0: แล้วอย่างไทรอยด์เป็นพิษนะครับมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับ
2: สำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับมีได้สาเหตุหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือโรคเกรฟส์ดิซีสนะครับเกิดจากร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้ทำงานมากกว่าปกตินะครับ
0: ครับเคยได้ยินมาว่าการรับประทานไอโอดีนนะครับช่วยป้องกันโรคไทรอยด์ได้จริงไหมครับคุณหมอ
2: ในอดีตนะครับภาวะขาดไอโอดีนรุนแรงนะครับส่งผลกับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเรามีการรณรงค์นะครับให้ทานเกลือเสริมไอโอดีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะดังกล่าวเนี่ยก็ลดน้อยลงมากครับก็การรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับไทรอยด์ในวันนี้ครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
0: โรคไทรอยด์นะครับรู้เท่าทันได้ด้วยการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักอารมณ์ความอ่อนเพลียนะครับหากพบความผิดปกติของร่างกายเนี่ยให้รีบมารักษานะครับอย่างถูกวิธีคุณก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและก็มีความสุขครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

ค่ะกลับมาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะท่านที่โทรเข้ามาขอเพลงค่ะผ่านทาง0764210055ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นคุณมงคลชอบเกื้อนะคะที่รอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะอีกหนึ่งข่าวสารที่อยากจะมาอัปเดตค่ะหลายคนคงได้ยินหรือว่าได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะกับ IMF หรือว่า World Bankที่หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรแล้วก็ทำไมมีความสำคัญกับประเทศไทยขนาดนั้นนะคะในส่วนของงานนี้ค่ะ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวบริการเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรการจ้างงานแล้วก็สกัดภัยไซเบอร์ค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดงานซึ่งต้องบอกว่ามีไม่กี่ประเทศจากทั่วโลกนะคะที่ได้รับโอกาสทองได้รับเกียรตินี้ให้ได้จัดงานครั้งนี้การประชุมนี้เป็นครั้งที่2นะคะดังนั้นเนี่ยงานนี้เลยถือว่าเป็นหนึ่งงานใหญ่งานสำคัญค่ะที่จับตามองกันเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะรวมไปถึงทางด้านของการเกษตรด้วยทางด้านของภัยไซเบอร์ด้วยเนี่ยนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราเคาท์ดาวน์แล้วก็เตรียมนับถอยหลังค่ะสู่การประชุมนี้แล้วนะคะซึ่งในส่วนของการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะก็จะจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จะเป็นการรวมตัวของผู้นำเศรษฐกิจค่ะกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศท่ามกลางภัยทุจริตทางการเงินออนไลน์ค่ะที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกตอนนี้นะคะซึ่งทางประเทศไทยของเราค่ะก็ได้เตรียมใช้เวที2026 IMF World Bank ในครั้งนี้ค่ะเป็นสะพานนำประสบการณ์จริงของไทยแล้วก็เอเชียยกระดับสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ประกาศผลักดันแนวคิด Safe andinclusive digital finance นะคะ for financial well-being นะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ค่ะให้ระบบการเงินดิจิทัลเนี่ยมีความปลอดภัยมั่นคงและเข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคนค่ะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือการเปิดตัวเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายระดับโลกค่ะที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ค่ะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสากลค่ะให้กับประเทศสมาชิกทั่วโลกเนี่ยนำไปปรับใช้ผ่าน3เสาหลักนะคะหรือว่า3พิลาสเนี่ยได้แก่1ค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบดิจิทัลค่ะให้แข็งแกร่งรองรับการใช้งานยุคใหม่ค่ะ2ค่ะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยวางกลไกป้องกันและตัดวงจรภัยทุจริตดิจิทัลเชิงรุกเพื่อปกป้องผู้บริโภคแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ3ค่ะการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะยังร่วมขับเคลื่อนคู่ขนานผ่าน4เสาหลักยุทธศาสตร์ชาติค่ะบนเวทีนี้เนี่ยได้แก่ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI การชูบทบาทไทยเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจในโลกที่มีความแตกแยกการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือสภาพภูมิอากาศและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนค่ะเพื่อร่วมสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกับประชาคมโลกค่ะแล้วคนไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยค่ะจะได้รับประโยชน์อะไรคะจากการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าประโยชน์เนี่ยมีหลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งจะลงไปสู่ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนค่ะแล้วก็รวมไปถึงอะไรบ้างภาคการท่องเที่ยวและบริการนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีการประชุมระดับโลกขนาดนี้แล้วก็จะมีทั้งชาวต่างชาติค่ะกว่า 15,000 คนเนี่ยที่หลั่งไหลกันเข้ามาในบ้านเรานะคะภาคการท่องเที่ยวและบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวทั่วกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมียอดจองห้องพักเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการจองล่วงหน้ามาแล้วนะคะรวมกว่า 60,000 ห้องด้วยกันค่ะโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะก็เข้ามาช่วยบริหารจัดการทางด้านของโฮสต์นะคะแล้วก็ในด้านอื่นๆค่ะเพื่อเตรียมให้บริการยานพาหนะรับรองสะท้อนการกระจายรายได้สู่ธุรกิจขนส่ง
แล้วก็บริการรายย่อยด้วยนะคะในส่วนของเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรค่ะก็มีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนค่ะเข้ามาตกแต่งสถานที่จัดงานพร้อมนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยอย่างข้าวหอมมะลิไทยแท้เสิร์ฟแก่ผู้แทนระดับโลกนะคะโดยทาง TCEB ค่ะก็จะทำหน้าที่ต่อยอดผ่านกิจกรรมจับคู่หลังจบงานนี้ค่ะรวมไปถึงการจ้างงานในประเทศค่ะก็จะเกิดการจ้างงานระยะสั้นมหาศาลทั้งทีมโลจิสติกล่ามพนักงานรักษาความปลอดภัยทีมจัดเลี้ยงและรถรับส่งรายย่อยผ่านแคมเปญ Road to Thailandที่ดึง SME และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะคือยุทธศาสตร์การสร้าง Trust Capital ของประเทศไทยการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการทำงานที่พร้อมนำเม็ดเงินและการยอมรับจากเวทีการเงินโลกมาแปลงเป็นโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กับทุกท่านนะที่รอคอยแล้วก็รอติดตามค่ะสำหรับการประชุม IMF หรือว่าที่เราเรียกกัน World Bank ในครั้งนี้ค่ะในวันที่11ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะก็รอติดตามกันเนาะว่าจะช่วยผลักดันประเทศไทยของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนแล้วก็ในส่วนของเสาหลักหรือว่าพิลล่าที่เราตั้งไว้นะคะจะสามารถนำพาประเทศไทยเนี่ยไปถึงหมุดหมายนั้นได้หรือไม่นะคะแต่แน่นอนค่ะว่าช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้ได้ช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเงินในแม้ว่าจะเป็นในระยะสั้นๆนะคะแต่เชื่อเลยว่าจะทำให้สร้างรายได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสู่ชุมชนแล้วก็เกิดการจ้างงานในระยะสั้นเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมให้กำลังใจนะคะแล้วก็รอติดตามกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะมีประกาศนะคะจากทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะอันนี้เนี่ยเป็นประกาศแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่บ้านเรานะคะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะในระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นี้นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือค่ะก็ขอให้ผู้ใช้เรือในการสัญจรนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังนะในการเดินเรือช่วงนี้นะคะรวมไปถึงอย่าลืมค่ะตรวจสอบความพร้อมของเรือด้วยนะคะว่ามีความพร้อมไหมนะคะเครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะจะได้ไม่เกิดความเสียหายในระหว่างที่เดินเรือนะคะซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยทีเดียวอุปกรณ์ชูชีพค่ะเตรียมให้มีความพร้อมนะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะในบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรงดการเดินเรือไปก่อนนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้คลื่นลมทะเลอันดามันค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นประกาศจากทางอุทยานนะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามการประกาศแบบนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางปภ.ไม่ว่าจะเป็นจากทางตัวอุทยานนะคะหรือว่าหน่วยงานค่ะที่ร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสวท.ในพื้นที่ของท่านเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นเบรกที่2ที่เรามาเจอกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกหน้าค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานในวันนี้น้ำจะมาแนะนำสถานที่ไหนที่น่าสนใจมาติดตามกันค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ก็มาเจอกันนะคะในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้ก็มีสถานที่นะคะที่อยากจะมาแนะนำเนาะให้คุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะได้มาท่องเที่ยวกันนะคะสิ่งที่นำมาฝากกันค่ะนี่เลยนะคะกับงานที่ใกล้จะถึงนี้ของเราค่ะนี่นะพังงาเวสเทเรียนเฟสติวัล2026ค่ะใครที่ใกล้นะคะที่จะถึงเทศกาลแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะไปถือศีลกินผักที่ไหนดีนะคะที่จังหวัดพังงาของเราค่ะก็จัดงานแบบยิ่งใหญ่นะนี่นะคะโดยงานนี้นะคะเป็นสัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาค่ะโดยททสำนักงานพังงาค่ะก็ได้จัดงานนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนค่ะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569นะคะในวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถไปร่วมถือศีลกินผักกันได้เลยที่ศาลเจ้าค่ะทั่วทั้งจังหวัดพังงาด้วยกันนะคะที่ตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็มาได้นะคะเรามีแบบทุกศาลเจ้าเลยนะคะที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่จัดแบบยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองสัมผัสดูนะคะนี่นะคะเขาบอกเลยว่านอกจากงานนี้เนี่ยนะคะเป็นงานที่ตั้งใจจัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจุดประทัดที่เขาบอกว่าจุดแบบเป็นหมื่นนัดเลยนะคะแล้วก็มีแสงไฟค่ะจากศาลเจ้าเนี่ยก็จะส่องสว่างทั่วเมืองพังงาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความศรัทธาค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็จะร่วมกันสวมชุดขาวค่ะเพื่อมาร่วมสัมผัสความขลังแล้วก็มนต์เสน่ห์แห่งพิธีกรรมดั้งเดิมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งก็เป็นทั้งพลังแห่งความเชื่อค่ะแล้วก็ความศรัทธานะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยก็จะได้อิ่มบุญอิ่มใจในการถือศีลกินผักนะคะตลอด9วัน9คืนด้วยใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปถือศีลกินผักที่ไหนดีก็ให้เตรียมชุดขาวนะคะเป็นชุดแบบสีขาวล้วนแบบนี้ก็ได้นะมาร่วมกิจกรรมร่วมประเพณีกันได้นะคะอย่างในงานนี้เนี่ยนะคะนี่นะคะถือศีลกินผักจังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะคะนอกจากที่มีกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยทางททสำนักงานพังงานะคะเขายังมีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวนะมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะโดยท่านที่มาเที่ยวที่พังงาแล้วนะคะในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนี้แล้วก็ถือโอกาสเนี่ยมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาของเราเนี่ยนะคะแล้วเข้าพักค่ะโรงแรมที่ร่วมรายการ50แห่งนะจะได้รับไปเลยค่ะเป็นเสื้อแบบเสื้อกุยเฮงที่เขาใส่สำหรับถือศีลกินผักโดยเฉพาะนะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะเหมือนในภาพเลยนะก็จะได้รับฟรีไปเลยแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะก็แจ้งไว้ก่อนเนาะใครที่อยากได้เสื้อสำหรับมาร่วมประเพณีร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถไปติดต่อจองโรงแรมหรือว่าที่พักค่ะทั่วทั้ง

จังหวัดพังงาของเราเนี่ยทั้ง50แห่งที่ร่วมรายการนี้ได้เลยนะคะแล้วจะไปแบบติดต่อได้ที่ไหนนะคะไปดูที่ไหนนะคะก็สามารถไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทจะกวบปากกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เลยนะคะกิจกรรมนี้ค่ะก็ตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้เลยนะคะจะมี QR Code นะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสแกนดูได้เลยว่ามีโรงแรมไหนที่ร่วมรายการบ้างนะคะก็รับไปเลยนะคะเป็นเสื้อกุยเฮงนะแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักค่ะแล้วก็1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยไปจองโรงแรม1ห้องนะคะก็จะได้รับเสื้อ1ตัวนะนี่ก็อย่าลืมนะคะรีบไปสแกน QR code แล้วก็จองโรงแรมแล้วก็รีบมาเที่ยวกันนะคะในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาที่ตะกั่วป่าก็ได้นะคะหรือว่าที่จังหวัดพังงาก็ได้นะสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในที่นั่นเลยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่น้ำนำมาฝากทุกๆคนเนาะเพราะว่าเชื่อว่านอกจากในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วเนี่ยในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะคะหรือว่าที่รับฟังผ่านทางสวทต่างๆในพื้นที่ของเราเนี่ยนะก็เชื่อว่ามีคนไทยเชื้อสายจีนนะคะที่ยังคงประเพณีดั้งเดิมแบบนี้เอาไว้แล้วก็เป็นประจำในทุกๆปีแหละที่จะมีการจัดประเพณีขึ้นมานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมถือศีลแล้วก็ได้ร่วมกินผักตลอด9วัน9คืนนะคะเพื่อที่ถือว่าเป็นการทำบุญสั่งสมบุญนะเนาะก็ร่วมกิจกรรมกันได้ในพื้นที่ใกล้ๆที่ทุกท่านสะดวกกันได้เลยนะคะก็ในช่วงนี้โอ้โหเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็เจอกันใหม่อีกครั้งเนี่ยในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่ว่าในทุกวันค่ะเราจะมีการจัดรายการนะคะที่จะมาพูดคุยพบเจอนำข่าวสารมาฝากกันตลอดเลยนะคะอย่างในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะเป็นสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็เจอกับดีเจของเรานะคะที่แวะเวียนกันมาหมุนเวียนกันมาเพื่อพบเจอกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายให้ทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอมานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประชาชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับประชา ชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

รักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

0: เสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับวันนี้เรามีสาวสวยนะครับมา
1: ร่วมแจมรายการ
0: ร่วมแจมรายการด้วยนะครับ
1: ซึ่งช็อกเลย
0: ซึ่งห่างหายไปหลาย
1: ติดภารกิจ
0: นะครับครับวันนี้พบกับผมนะครับวินโยพิทักษ์ปกรณ์นะครับแล้วก
1: ็ดิฉันวณิชนันท์ชัยชนะค่ะครูเกรซนะคะ
0: ครับวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับ
1: เรื่องใหญ่ๆเลยนะคะ
0: เร
1: ื
0: ่อง
1: คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะคะเราก็จะ
0: มีผลกระทบ
1: คุยถึงรวมทั้งแถบเป็นเอเชียก็ยังว่าได้เลยนะคะแต่ในโซนอันดามันเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเราก็จะมาจดลุกตรงนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าจะชมก็ชมทางโน้นค่ะสวทภูเก็ตเรดิโอเฟซบุ๊กของเรานะคะเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี
0: ้
1: ก็ไปดูที่ว่าครูเกรซตัวเต้าไหนแล้วตอนนี้เราโตตามธรรมชาติ
0: ใช่ไหม
1: เราหน้าไฮแล้วก็ต้องสูงขึ้นเลยคุณวินโยน้ำหนักอ่ะโอเคนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะดิฉันมาเลยดิฉันก็จะแย่งพูดคุณหมดแหละ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ทราบว่าไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพอจะคุ้นเคยคำนี้ไหม
0: คำอะไรครับ
1: เอลนิโยและลานิญาไม่ใช่ลาสัญญานะ
0: หรือว่าปีเลนญา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: ลานิญานี่เวลาไปร้านโน้นสั่งผิดตลอดเลยดิฉันจะกินไอลาซานญ่าไปสั่งลาเนย่าตลอดก็บอกไม่มีพี่ลาเนย่า
0: คร
1: ับ คือมันอยู่ในหัวของคนที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเอลนีโยและลาเนย่าโอ้ถ้าพูดสองตัวนี้
0: มันต่างกันยังไง
1: เออใช่มันต่างกันยังไงลิ้งช่วงนี้เอากลับมาที่ภูเก็ตหรือว่าเอาภูเก็ตไทยแลนด์ดีกว่าประเทศไทยของเราแล้วกันว่าตอนนี้เราเจออยู่สองขั้วหรือเปล่าหรือว่าเจอตัวใดตัวหนึ่งที่หนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นต้องมาหน่วยนี้ค่ะคุณผู้ฟังเอลนีโย
0: ครับ
1: เอาสั้นๆเอาแบบเข้าใจความหมายง่ายๆไม่ต้องไปเปิดพจนานุกรมหน้าที่เท่านั้นเท่านี้นะคะเอลนีโยก็คือภาวะแล้งหนัก
0: แล้งจัดเลย
1: บ้านพี่ฝนแล้งไม่เป็นไร
0: ตั
1: วลานิญานี่ตรงข้ามเลยค่ะท่วมหนัก
0: ท่วม
1: ถึงตอนนี้ถ้าดูตามสถานการณ์แล้วคุณวินโยว่าเราเจออะไร
0: เจอน้ำท่วม
1: ก็เจอกับน้องลานิญานั่นแหละดังนั้นเนาะหลายๆจังหวัดนะคะขอส่งกำลังใจนะคะส่งกำลังใจก่อนส่วนกำลังทรัพย์ดังอื่นเราก็สมทบบ้างแล้วเนาะนี่จะอยู่ใกล้ๆทาง
0: พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: เยอะแล้วก็ทางภาคอื่นด้วยค่ะชลบุรีอะไรด้วยเยอะแยะเลย
0: ทางภาคกลางด้วย
1: ใช่ค่ะบุตรหลานของเราก็เจอนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเด็กไปจากใต้อะถ้าคนที่ไม่เจอหนักๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: เขาก็คิดว่าอู้อันนี้มันเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นทำคลิปเลยแต่จริงๆเลยบอกลูกว่ามันไม่สนุกเลยนะเพราะว่าหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยวันนั้นได้เห็นเด็กๆเอามือไปเขี่ยขยะเป็นห่วง
0: อันตราย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ลอยมากับน้ำท่วมมันไม่ได้มีแค่น้ำนะมันมีอาจจะเป็นเศษแก้วเศษกระเบ
0: ื้อง
1: ง
0: ู
1: เ
0: ง
1: ี้ยวทำไมต้องเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอด้วยเนาะงูเขี้ยวขอตะขอหรือว่าเป็นขยะมีพิษทั้งหลายแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทราบถึงความเป็นเด็กที่มีจิตอาสาเนาะเอาเท้าไปเขี่ยบ้างละอะไรบ้างละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องบอกวิธีการว่าต้องเขี่ยยังไงไปไอ้ร่องระบายน้ำอะค่ะ
0: เ
1: นาะพอเขี่ยแล้วขยะมันไปอุดไงส่วนในเรื่องของความเป็นไปได้ที่ว่าก็บอกว่าถ้าเอลนีโยแล้งถ้าเป็นเวลาของลานิญาจะท่วมเนี่ยจะกระทบกับไทยมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: คุณวิโยลองดูซิว่ามันมีหน่วยไหนบ้างที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้
0: หน่อยไหน
1: อย่างเช่นว่าแน่นอนว่ากรมอุตุก็บอกเราอยู่แล้วนะคะการพยากรณ์อากาศวันต่อวันล่วงหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ได้คือเราฟังพอเปิดจูนคลื่นมาที่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ปั๊บพูดถึงเรื่องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านทีเดียว
0: ต้องพบความ
1: ฟังนิดนึง
0: ฟังนิดนึงนะ
1: ว่าจะเกิดผลส่วนมากเขาจะกำพยากรณ์มาล่วงหน้าไง
0: ใช่ครับ
1: คำว่าพยากรณ์คือต้องบอกล่วงหน้าได
0: ้
1: อย่างเขาพยากรณ์ว่าดิฉันจะถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเขาพยากรณ์ล่วงหน้า แต่ดิฉันรออยู่นะคะ ของจริงอ่ะอยากตื่นเต้นแบบนั้นมากอ่ะไอ้6ล้านใน12ล้าน
0: อ
1: ่ะแต่คุณอย่าถามกลับว่าฉันซื้อไหมนะนั่นคือข้อประเด็นเอาเรากลับมาตรงนี้เอลนีโยคุณวินยูลองดูซิว่าเอลนีโยมันเป็นยังไง
0: เอลนีโยมันมีทั้งน้ำทะเลฝั่งอะไรแปซิฟิกตอนกลางตะวันออกอุ่นกว่าปกติทำให้รูปแบบลมและฝนเปลี่ยนไปส่วนลานีญานะครับที่น้ำทะเลเย็นกว่าปกติทำให้ผลกระทบ มักออกไปในทิศทางตรงกันข้า

0: ช่
1: นะครับแล้วก็สภาวะเป็นกลางนะครับที่ใกล้เคียงกันเป็นค่าปกตินะครับ
0: แต่ก็หายากแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคือพูดง่ายๆว่าโซเชียลเนี่ยมันสำคัญมากด้วย
1: ครับ
0: แต่บางทีมันแยกไม่ออกนะยิ่ง AI มามีบทบาทเรื่องของการสร้างสถานการณ์นี่วันๆนี่มึนนี
1: ่มึนนะ
0: มึนหัวเลยไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมบาเล
1: วเอลนิโยนะครับมักทำให้บรรยากาศแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื้นน้อยลงนะครับส่งผลให้ไทยมีโอกาสเจอฝนมาช้าแล้วก็ฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนขึ้นแล้วก็เสียงแล้งโดยเฉพาะช่วงรอยต่อก่อนเข้าฤดูฝนหรือช่วงต้นเดือนต้นฤดูฝนนะครับแล้วก็ส่วนลานิญานะครับมักเอื้อให้ความชื้นมากขึ้นโอกาสเจอฝนมากกว่าปกติพายุเข้าฝนตกหนักถี่ขึ้นแล้วก็เสียงน้ำท่วมและจะเพิ่มขึ้นในบางช่วงนะครับ
0: ก็น่าจะช่วงนี้แหละเนาะ
1: ใช่แล้วก็แต่ทั้งสองแบบนะครับไม่ได้แปลว่าแล้งนะหรือว่าท่วมแน่นอนทุกจังหวัด
0: โอ้บอกไม่ได้ค่ะแบบนั้นบอกไม่ได้
1: เพราะสภาพอากาศไทยยังขึ้นอยู่กับมรสุมพายุแล้วก็ปัจจัยท้องถิ่นอีกหลายอย่างนะครับซึ่งแนวโน้มความเสี่ยงล่วงหน้าของปีนี้นะครับควรวางแผนนะครับว่าน้ำและก็การเกษตรแบบระวังฝนขาดหรือว่าเกินมากกว่าเดิมมาก
0: พูดง่ายๆว่าถ้าเราติดตามเรื่องของสภาวะอากาศนะคะโดยเฉพาะชาทุกท่านที่เป็นเกษตรกรนะคะการที่จะลงพืชผักต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าช่วงฤดูที่ว่าเก็บผลผลิตได้บางทีน้ำท่วมซะก่อนโอ้เราก็สงสารนะเราก็ให้กำลังใจนะคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะช่วงทานเจด้วยนะ
0: ช่วงเทศกาลกินเจด้วยได้ค่ะแว่
1: น้ำท่วม
0: ได้ค่ะแว่
1: เกษตรกร
0: แม่ค้าเจอของหนัก
1: ของหนักนะครับ
0: ไม่ใช่หนักที่ของนะของราคาของเท่าเดิม1กิโลสมมุติ
1: ผักเพิ่มขึ้นนะคร
0: ับเมื่อวานไปเจอ FC ไม่ใช่ KFC นะ FC ว่าฟังอยู่เจอผักปกติซื้อประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน200
1: ไม่เกินกิโลละ25บาท
0: ตอนนี้ถึงละ5กิโล
1: ถึง
0: 5กิโล300เท่าไหร
1: ่350
0: 350บาท
1: จากประมาณ100กว่าบาท
0: 100 200เอาทีว่าเอาสูงๆไว้ว่าไม่เกิน200
1: เพิ่มเท่าตัว
0: เพิ่มเป็น350เหรอ
1: ใช่
0: ก็มาโอดครวญกับเราแหมเราก็เดินไปเหมือนพาณิชย์เหมือนกันเนาะว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเจอหน้าปั๊บบอกครูเอาไงดีบอกคุณก็ใส่มาสักช้อนพอดังนั้นไม่เห็นดูคุณ
1: หรือเปลี่ยนผักได้ไหมก็พอเปลี่ยนไม่ได้
0: เปลี่ยนไม่ได้สไตล์ฟู้ดสไตล์เขาเรียกอะไรนะฟู้ด
1: มันต้อง
0: ไอที่เซ็ตหน้าตา
1: ความตุ้งอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนเป็น
0: ผ
1: ัก
0: บุ้ง
1: ผักบุ้งไม่ได้
0: แต่ช่วงฝนตกนี้ผักบุ้งงามๆเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ฉันก็อยากที่จะเห็นแม่ค้าเราแฮปปี้ด้วยอะค่ะแต่ว่าเมื่อแม่ค้าหน้าเศร้าแต่ต้องขายราคาเท่าเดิมไง
1: ครับ
0: ทีนี้วัตถุดิบที่ใช้อะค่ะราคาสูงขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ
1: ใช่ครับ
0: ตัวหลักๆก็คือผักด้วยใช่ไหมคะส่วนก๋วยเตี๋ยวก็ยังอยู่เท่าเดิมเนาะ
1: ครับแต่ราคาก็ยังคงเดิมอยู
0: ่ก็ลองดูค่ะเพราะว่าการที่ร้านค้าต่างๆเตรียมตัวที่จะต้อนรับเทศกาลกินเจโดยเฉพาะร้านที่จำหน่ายอาหารเจนะคะถ้ามีสิ่งใดที่สามารถช่วยบาลานซ์ระหว่างเรื่องของราคาวัตถุดิบบวกกับผู้บริโภคที่มีรายได้จำกัดอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ช่วยกันไปหนึ่งคือเอาบุญแล้วก็เอาเบี้ยนแหละนะคะหนึ่งคือเอาบุญก่อนแล้วสองคือถ้าเราขายในราคาที่ไม่สูงเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกค้าก็จะมาอุดหนุนเราก็จะได้ในส่วนของรายได้ด้วยค่ะแล้วช่วงนี้เบรกสักนิดนึงก่อนดิฉันคุยเครียดไปหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
2: ที่เชิงภูผู้รอขอนัดพบ

ผลัดระบัดใบสู่ใจที่แสงแดดเย้าเบาลงตรงนาทีลำธารนี้ที่เราต่างเข้าใจ

0: มาพบกับช่วงที่2เนาะเมื่อกี้เราได้โปรยหัวข้อไปเรื่องของเอลนีโญและลานีญาไว้นะคะก็มาดูกันว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยก่อนนะยังไม่พูดถึงภูเก็ตนะคะ
1: ก็เอลนีโญนะครับผลกระทบของประเทศไทยนะครับเกิดภาวะนะครับฝนทิ้งช่วงนะครับฝนน้อยลงกว่าปกติแล้วก็เผชิญกับภัยแล้งอากาศร้อนจัดรวมถึงเสี่ยงต่อปัญหาไฟป่าอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็ลานีญานะครับมีผลกระทบนะครับต่อประเทศไทยนะครับปริมาณฝนมากกว่าปกตินะครับแล้วก็มีความเชื้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำไหลหลากนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อประเทศไทยนะคร
0: ับแล้วทีนี้มันจะมีอย่างที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพใครจะคิดเนาะ
1: ครับ
0: มันมีภาวะที่ว่าน้ำทะเลหนุนคำว่าน้ำทะเลหนุนก็คือน้ำทะเลขึ้นสูงกว่าปกตินะคะมีผลอะไรมาบ้างบางคนก็เอาตามความเข้าใจของชาวบ้านแล้วกันนะคะเพราะว่าในทุกครั้งที่เราได้ออกไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะคือด้านจิตอาสาที่ว่าเราทำโดยปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาเรื่องขององค์กรอะไรออกไปทำหรอกค่ะอยากไปทำก็ไปอย่างเงี้ยค่ะนะก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านว่าเขาได้เตรียมการเรื่องพวกนี้ยังไงบางบ้านเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องเพราะเขาเคยเจอเรื่องนี้ว่าความแล้งจากอะไรนะคะตอนนั้นเอลนีโญใช่ไหมจากเอลนีโญเนี่ยความแล้งความร้อนความแล้งแล้วนับภูเก็ตเราเนี่ยตอนนั้นมันน้ำมันน้อยไงบางคนเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องของการเก็บน้ำไว้กับเก็บน้ำไว้ไม่ว่าจะเป็นถังใหญ่ๆบ่อน้ำก็เรียกอะไรแทงน้ำใช่ไหมแทงน้ำใหญ่ๆเนาะขนาด 1,000-2,000 ลิตรอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอแล้งจัดเนี่ยหูไม่มีน้ำใช้
1: ไม่มีน้ำใช้
0: เป็นเรื่องอ่ะไม่มีน้ำนี่เป็นเรื่องอ่ะทีนี้ต้องซื้อน้ำต่อให้ซื้อน้ำถ้าเราไม่มีที่เก็บเองมันก็ค่อนข้างจะลำบากเนาะก็เลยทำให้ทุกคนตื่นตัวด้วยนะตอนนี้ก็รู้จักคำว่าเอลนีโญก็รู้จักลานีญาส่วนลานีญาที่หลักๆที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของภาวะน้ำท่วมแล้วก็น้ำฝนกักเก็บก็ยังไงนะเขาใช้คำศัพท์เดี๋ยวนะเพราะชาวบ้านเขาก็ใช้คำศัพท์ได้ก็ใจง่ายหรอกค่ะว่าน้ำอ่ะน้ำฝนมันไปรวมตัวกันที่ไหนที่แห่งหนึ่งก็บอกอย่างนี้พอถึงเวลามันจะท่วมมันมาเลยใช่ไหมอย่างมันไปขังสมมติว่าน้ำฝนขังอยู่บนแอ่งบนเขื่อนบนหนองน้ำใหญ่ๆคุ้มเมืองคุ้มเมืองเนี่ยอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรแต่ถ้ามันขังอยู่เป็นแอ่งเป็นสระน้ำบนภูเขาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเกิดว่ามันดินมันอุ้มไม่ไหวอ่ะดินมันอุ้มไว้ไม่ไหวอ่ะน้ำไว้ไม่ไหวอ่ะดินก็จะทลายลงมาไง
1: คร
0: ับ มันก็จะไหลมาทีนี้ไม่ใช่แต่น้ำแล้วนะที่ไหลมามีตั้งพวกต้นไม้ใหญ่ๆไม่อยากใช้คำว่าซุงเลยต้นไม้ใหญ่ๆพวกรากไม้พวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ทนแรงต้านของน้ำไม่ไหวอ่ะก็จะไหลมาพร้อมกับน้ำเลยคนที่รับเต็มๆก็คือชาวบ้านที่อยู่ในแถบที่ว่าเกิดเรื่องเหล่านี้ค่ะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นถ้าเขาเคยเจอแล้วหนึ่งครั้งเขาก็จะระวังตัวมากขึ้นนะแต่บางคนก็มีบ้างค่ะที่ว่าคงไม่เกิดละหรือว่าเป็นนักพยากรณ์เราเองอ่ะโอ้ยคงไม่ละคงไม่เกิดขึ้นละอะไรเงี้ยตอนนี้มันใช้ไม่ได้อ่ะไอ้คำว่าเดี๋ยวก็ไม่ท่วมหรอกมั้งไอ้คำว่ามั้งเนี่ย
1: มั้งไม่ได้
0: มันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะเพราะว่าพอมันเกิดแล้วมันพับปั๊บผมก็เรียกอะไรปุ๊บปั๊บเหมือนปั๊บปั๊บหลายทีเลยปุ๊บปั๊บเหลือเกินทำให้เกิดความเดือดร้อนแล้วยิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่โดนน้ำท่วมแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กเล็กมีสัตว์เลี้ยงโอ้คุณเราถึงแม้ว่าจะไม่เป็นผู้ประสบภัยโดยตรงเราก็ให้ความก็เห็นใจนะให้ความเห็นให้ความช่วยเหลือได้อะไรเราก็อยากทำอย่างที่ผ่านมาเราก็ทำพวกขนมปังที่เก็บได้หลายวันเนาะให้ส่งไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากผู้ที่ไม่ประสบภัยโดยตรงนั่นเองค่ะแล้วทีนี้คุณนิโยคิดว่าแนวโน้มนะอันนี้มันอีกกี่เดือนไม่กี่เดือนแล้วก็สิ้นปีอีกแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ฤดูกาลมันยังผสมปนเปกันอยู่ถ้าบ้านเราเนี่ยมันใกล้หน้าไฮก็คือเดือนตุลาเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าไฮซีซันกฎหมายเยอะแต่ตอนนี้ถึงไม่ไฮซีซันถึงยังเป็นกรีนซีซันก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะโดยเฉพาะช่วงคนที่ต้องจะมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยจะเยอะมากเท่าที่เราเคยได้ค้นข้อมูลเนี่ยคือทุกคนเตรียมตัวมาร่วมพิธีกินเจร่วมเทศกาลกินผัก
1: กินเจ
0: ถือศีลกินผักอะไรที่เราเรียกนะคะ นู้นเรียกอะไรคำศัพท์
1: เรียกอะไร
0: คำศัพท์ท้องถิ่นอะ
1: ประเพณี
0: เจี๋ยฉ่าย
1: เจี๋ยฉ่าย
0: ใช่ไหมเจี๋ยฉ่ายมาเชื่อฉ่ายของเป็นของพวกใครน่าฟังมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีฝนตกบางวันก็มีฝนตกนะคะ
1: ครับ
0: บางวันก็ไม่มีทีนี้ถ้าบางแห่งต้องใช้น้ำเยอะช่วงนี้อ้นก็ยังจงปรุงเป็นผลดีอยู่แหละอย่างเช่นว่าอันนี้ฉันพูดวกไปที่เรื่องของเทศกาลกินเจนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลจะมีการเขาเรียกว่าพิธีล้างอาม
1: วันนี้ครับ
0: มีด้วยใช่ไหม
1: ใช่วันนี้ก็ล้างน้ำกัน
0: มีหลายๆศาลเจ้านะคะถ้ายังไงถ้าใช้เราช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรส่งข่าวล่วงหน้าผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะหลักการส่งธรรมชาติอนามันเนี้ยบางทีอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมนะคะเราเน้นประโยชน์ส่วนรวมแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางให้ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเดี๋ยวไว้คุยกัน นะคะมีล้างอ้ามล้างอ้ามต้องใช้น้ำเยอะนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันต้องใช้น้ำอยู่แล้ว
0: ใช้น้ำนะอ๋อหรือว่าเช็ดอะไรอย่างนี้ดิฉันก
1: ็ครับ
0: แต่ว่าทีนี้ค่ะพอฝนตกให้เนี่ยน้ำในเขื่อนมันยังมีปริมาณมากพอที่จะส่งมาที่ระบบการประปา
1: ครับ
0: ก็เลยไม่มีเสียง บ่นอะไรนะจะเรียกว่าบ่นเลยอย่างเสียงสะท้อนเราใช้คำเหมาะสมหน่อย
1: คร
0: ับ เลยไม่ค่อยได้รับเสียงสะท้อนว่าน้ำไม่ไหลแต่วันก่อนของโซนราชดาก็มีนี
1: ่ก็มีบางช่วงครับ
0: มันไหลเอื่อย
1: ไหลTikTok
0: ไม่ใช่ TikTok ไหล
1: ติ๊ง
0: ติ๊บไม่แรงตามใจไม่โดนใจ
1: จะ
0: ไม่โดนใจเจ้าบ้านว่างั้นก็ลองดูค่ะช่วงกลางคืนถ้ายังไม่หลับไม่นอนลองเปิดก๊อกดูอีกทีนะคะ
1: ครับ
0: เผื่อว่าน้ำมันก็จะแหลกแรงอยู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เรื่องอื่นอีกมีเยอะค่ะเรื่องหาเรื่องเนี่ยการจัดสิ่งแวดล้อมการบริหารสิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อรับอะไรนะรับนักท่องเที่ยวเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีโอ้ตอนนี้ที่เสียงหนึ่งที่ว่าคือการจัดสิ่งแวดล้อมบนถนนดิฉันก็รับหัวข้อแรงมาเนาะ คุณผู้ฟังเจอไหมการจัดสิ่งแวดล้อม
1: บนท้องถนน
0: บนท้องถนนมันตีความได้ยากเหมือนกันนะมีรูปล้อเลียนอยู่หน่อยนึงเรื่องของแอนถนนส่วนรวมก็คือถนนที่เป็นถนนหลักแล้วก็เกาะกลางต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: หรือบางคนเหมือนว่าวันนี้ดิฉันขับไปยังไม่เจอแบเรียร์ขับไปขาไปนะไปต่างจังหวัดหน่อยนึงพอขากลับเจอแบเรียร์บล็อกตื่นเต้นแล้วอันไหนรูไหน
1: ไปไม่ถูกเลยใช่ไหม
0: ไปไม่ถูกไม่รู้รูไหนไปออกรูไหนไงเข้ารูเดิมแล้วไปเวียนใหม่นึกว่ากั้นไว้ให้3เลนที่จริงก็มีแค่2เลนก็กั้นเลนตรงกับเลนเลี้ยวว่างั้นแต่ก่อนไปมัน3เลนไงเลี้ยวผิดดิเข้าใหม่ยูใหม่ดีว่าน้ำมันในรถยังมีอยู่นะคะก็คือเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เส้นทาง
1: ใช่ครับ
0: วันนี้คุณไม่ค่อยพูดเยอะนะดิฉันพูดหมดบนบาทวิถีบาทวิถีบนบาทวิถีหรือบนทางไม่พูดเพราะนะบาทวิถีก็คือฟุตบาทบ้านเรานี่แหละเมื่อวาน
1: ทางเท้า
0: เมื่อวานมีโอกาสเดินไปไม่ใช่เดินสิขับรถผ่านเนาะทีแรกว่าจะเดินแต่ว่าจัวนุยกลัวงูส่วนนี้ฝั่งไม่รู้เป็นพื้นที่ของทางเทศบาลเปล่าเนาะ
1: ตรงไหนเอ่ย
0: ตรงแถวสะพานหินที่ว่าใกล้ๆกับศูนย์ประสานงานของผู้สูงอายุอ่ะ
1: อ๋อที่หัวมุมสะพานหรือเปล่า
0: ไม่ก็เดินนะมักคุงอ่ะมักคืออย่างนี้ค่ะ
1: ฝากผ่าน
0: ตอนแรกจอดรถแล้วเดินไงรถมันจอดไม่ได้ไม่มีที่จอดมันจะมีต้นไม้ใหญ่ที่มันโน้มกิ่งลงมาเต็มเลยนะ
1: ครับ
0: อันนั้นคือหนึ่งความน่ากลัวว่ากลัวมันจะพลาดที่ต้นไม้แล้วกลัวไฟช็อตอ
1: ัน
0: แต่อันที่สองคือบนฟุตบาทมันรกรกด้วยต้นหญ้าด้วยรกด้วยอะไรที่เขามาวางมันเดินไม่ได้เลยพอจะลงจากรถแล้วเหยียบฟุตบาทมันไม่กล้าเพราะว่าหญ้าสูงถึงเข่าเลยอ่ะฝากเทศบาลได้ไหมคะเทศบาลนครภูเก็ตได้ไหมคะไปดูว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของทางท่านไหมหรือว่าทางหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบท่านก็ประสานให้หน่อยนะคะเนาะอันนี้ไม่ใช่คนเดียวหรอกค่ะหลายคนพอถ้ามีงานใดๆเนี่ยที่จอดรถจำกัดใช่ไหมคะแต่โซนสะพานหินเขาก็เลยไปจอดโซนนั้นเพื่อจะเดินมาแถวมาที
1: ่ใกล้ๆวงเวียน
0: อนุสาวรีย์กระเชอตักแร่และล่อนแร
1: ่ครับ
0: กระเชอตักแร่มันก็เลยในเมื่อเขายื่นหัวข้อปั๊บก็คงจะดูรู้จักเราทางผ่านทางรายการส่งธรรมชาติอันดามันนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ก็บอกก็เรียกครูขอบคุณนะคะที่เรียกให้เกียรติมากเลยขอบคุณค่ะเรียกน้องเรียกอะไรก็ได้ค่ะทีนี้ก็บอกครูช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยเขาเรียกแทนตัวเองว่าโก้เนาะโก้ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ใครดูแลแต่ว่าถ้าหญ้าสูงแค่เข่าแบบนี้โก้ว่าไม่ใครกล้าเดินหนึ่งคือกลัวงุย
1: พูดชัดแจ๋ว ชัดๆ
0: งู
1: งู
0: อื้อกลัวงูเพราะมันรกอันที่2ก็คือว่าฟุตบาดวิถีแถวนั้นเนี่ยมันก็รกอยู่นานแล้วเนาะแล้วสีสันมันก็น่ากลัวดำๆแล้วโดยเฉพาะคนที่เอาของไปฝากวางอ่ะแล้วก็ฝากลืมคือพวกลังเก่าๆลังโฟมเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เราเลยตีความไม่ออกว่านั่นคือการตั้งใจวางไว้หรือว่าเป็นขยะเพราะว่าถ้าเป็นขยะสามารถแจ้งเทศบาลได้ก็เก็บให้แต่ถ้าเป็นของส่วนตัวแล้วไปวางแล้ววางลืมอ่ะ
1: มันก็ไม
0: ่มันก็นานหน่อยใช่ไหมไม่น่าดูโดยเฉพาะลังพวกลังโฟมลังไม้เก่าๆเงี้ยค่ะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะนะคะแล้วก็อยากให้บ้านโซนนั้นเป็นโซนท่องเที่ยวอยากให้มันดูดีหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ก็อะไรที่เป็นขยะใส่ถุงดำวะแล้วก็เดี๋ยวรถเทศบาลรถเก็บขยะก็จะได้จัดการเก็บให้แต่ถ้าเป็นอะไรที่ยังเอาอยู่คำนี้ฉันเกลียดมากเลย
1: เอาอยู
0: ่ตอนแรกว่าจะไม่เกลียดแหละเกลียดแล้วล่ะเอาอยู่นะ
1: คร
0: ับ ผมได้ยินบ่อยถ้ายังใช้งานได้อยู่หรือท่านยังเป็นเจ้าของอยู่ก็จัดเก็บเรียบร้อยนิดนึงหลีกพ้นบาดวิถีนิดนึงหลีกพ้นฟุตบาทนิดนึงแล้วกันนะคะเนาะอันนี้เป็นคนเรียกง่ายๆว่าคนทนไม่ได้มันก็เยอะนะแต่บางคนเลือกที่จะไปบ่นกับต้นไม้เหรอ ไปสารภาพกับต้นไม้เออชั่นหวาตรงนี้มันหลอกแรงแล้วเอ้ต้นไม้ช่วยยับเองน้อยมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องให้ทีมบริหารผู้มีคุณทีมคุณบริหารของเทศบาลนครภูเก็ตก็มีคุณภาพนะคุณ
1: ใช่ครับ
0: เห็นไหมคะเขาไปตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆที่มันจะมีแนวโน้มว่าจะหักลงมาหักโค่นอะไรเงี้ยเราก็ชอบใจแรงเลยภาพนั้นวันไหนหลังก่อนก็เรียกอะไรช่วงหื่นเนาะก็เชิญเรียนเชิญท่านผู้บริหารมาออกรายการบ้างเนาะรายการส่องธรรมชาติอันมันเราก็จะเป็นแกนกลางเป็นศูนย์ประสานตรงกลางก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่า
1: ทุกหน่วยงานนะที่มีความประสงค์ที่จะ
0: ใช่มาออกรายการด้วยเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างๆอ่ะนะคะเพราะว่าไม่อยากทำเป็นเทปค่ะถ้าเป็นเทปต้องไปก็เรียกไม่ได้เห็นของจริงเนาะ
1: มันไม่เห็นสองหน้า
0: ถ้าหากว่าไปบันทึกเทปแล้วก็ไปบันทึกที่จริงก็ต้องไปกลางวันเพราะกลางคืนดิฉันไม่ไปตรงนั้น ดิฉันกลัวงู
1: โอเค
0: นะคะเรื่องอื่นแล้วมีอีกเยอะ
1: เราพักไหม
0: เราพักอีกไหมคะ
1: พักกันสักครู่นะคร
0: ับ อะไรดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไหมคะนี่เราโคกับฝ่ายเทคนิค
1: เราพักกันสักครู่ครับ

0: อีกช่วงนึงเนี่ยนี่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการ
1: ใช่ครับ
0: ยังวนเวียนอยู่ในทะเลคุณมินโยรู้ป่ะ
1: รู้ครับ
0: รู้นะครับเอานะรู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: วันนี้เราเกี่ยวกับสึนามิแต่เป็นสึนามิความร้อนนะครับ
0: ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับที่เป็นคลื่นใช่ไหม
1: ใช่
0: เคยได้ยินไหมคะคุณผู้ฟังสึนามิความร้อน
1: ครับซึ่ง
0: เป็นวิกฤตนะ
1: เป็นวิกฤตทะเลเดือดนะครับพร้อมกับรับมือภูมิคุ้มกันให้ทะเลไทยนะครับ
0: ตั้งภูมิคุ้มกันไว้ยังไง
1: ใช่ใต้ผิวน้ำทะเลที่ดูสงบนิ่งนะครับกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นอย่างเงียบๆนะครูเกตนะครับเมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องมหาสมุทรที่เคยทำหน้าที่ดูดซับความร้อนส่วนใหญ่ของโลกนะครับกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอะไรครับ
0: Marine Heat Wave
1: ใช่ไหม
0: ภาษาอังกฤษ
1: หรือว่าคลื่นความร้อน
0: ในทะเล
1: นะครับซึ่งบางครั้งถูกเปรียบเปรยว่าเป็น
0: สึนามิร้อนสึนามิความร้อน
1: ใช
0: ่ฟังแล้วน่ากลัวนะ
1: ที่กำลังสร้างความกังวลให้ระดับโลกนะครับเพราะแม้จะไม่ปรากฏคลื่นยักษ
0: ์
1: ให้มองเห็นด้วยตา
0: ค่ะ
1: แต่พลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ในมวลน้ำสามารถสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลได้โดยไม่ต่างกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยทีเดียวโอเค
0: อันนี้จริงๆแล้วสอดคล้องกับข้อมูลที่ Intergovernmental Panel on Climate Change นะคะที่เขาประกาศเมื่อฉบับที่5เขาบอกว่าเป็นเรื่องของรายงานอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลหรือว่า sea surface temperature นะจะสูงขึ้น 1-3 องศาอย่ามองว่าเป็นตัวเลขเล็กนะ 1-3 องศาเซลเซียสก็จะเกิดขึ้นประมาณถ้าเขาทำนายไว้ก็ประมาณ
1: ปี
0: 2,100 หรือว่าเราโน้นละค่ะ 2,643
1: เรายังอยู่ไหม
0: น่าจะอยู่มั้งคะอยู่เนาะก็คือ
1: รุ่น
0: หลานในของเราตรงนี้ต้องได้เจอแน่เพราะว่าเขาคำนวณอย่างเงี้ยมันไม่มีโอกาสลดลงเลยนะมีแต่เพิ่มขึ้นความน่ากังวลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงก็คือหากความร้อนในทะเล
1: แปรปรวนใช่ไหม
0: เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศระดับโลกเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ซูเปอร์เอลนิโยอ่ะก็คือกลับไปที่เอลนิโยนั่นแหละอีก
1: มันเขาเรียกเชื่อมโยงกัน
0: เมื่อกี้เพลงที่เปิดขั้นรายการอยู่คุณเขาพูดถึงเอลนิโยกับลานิญานะคุณได้ยินคำนั้นไหมความแห้งแล้งความชุ่มชื้นยังไงที่คนชอบกันความแห้งแล้งก็คือเอลนิโยความชุ่มชื้นก็คือลานิญาเห็นไหมขอบคุณมากเลยเพลงนั้นดีจริงๆเลยเชียวอ้าวทีนี้เมื่อกี้ก็บอกว่าไอ้ความแปรปรวนไอ้ซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยอาจส่งผลทั้งอุณหภูมิน้ำทะเลระดับน้ำทะเลกระแสน้ำและความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในทะเลไทยอันนี้คำว่าสิ่งมีชีวิตนี่เรืออวนเรือตังเกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใจไม่ได้หรอกอ้
1: าว
0: ก็คนที่อยู่บนเรือไปหาปลามาหรอก ก็ว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ
1: ปากการังฟอกขาว
0: นั่นไง
1: ตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับ
0: นั่นไงซึ่งดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีเนี่ยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.ท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อความร้อนสะสมในมหาสมุทรสูงขึ้นปากการังโดยเฉพาะปากการังน้ำตื้นแนวปากการังน้ำตื้นจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยคาดการณ์ว่าแน่นอนล่ะมันน่าจะเกิดขึ้นล่ะประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภาพี่นา
1: ปีหน้านะครับ
0: 2570นี่ก็จะเริ่มขึ้นอีกแล้วอ่ะโอ้น่ากลัวจังทำอะไรได้บ้างเนี่ย
1: ซึ่งมีพื้นที่อะไรครับ
0: พื้นที่แนวปะการังน้ำตื้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษไงอย่างเช่นจังหวัดไหนมั่ง
1: จังหวัดไหนครับมีชุมพร
0: บ้านฉางกาญจ
1: น์ตรัง
0: บ้านฉาง
1: แล้วก็เนื่องจากปะการังต้องเผชิญความ
0: เครียด
1: นะครับ
0: ปะการังเครียดได้นะ
1: เครียดด้วยนะครับ
0: เพราะว่าปัจจัยพร้อมกันอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะตั้งรังสี UV ที่เข้มข้นรังสี UV กับมนุษย์ก็อันตรายนะ
1: ใช่
0: อาจส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาวในระดับรุนแรงเฉพาะพื้นที่ได้นะคะไม่ได้เกิดทุกจังหวัดเรา
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าบางจังหวัดมันก็เจอทำไงเราเลี่ยงได้ไหมไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับไม่ได
0: ้ปัญหามันไม่ได้หยุดอยู่แค่ปะการังอ่ะสิคุณมินโย
1: มันมีอะไรส่งผลต่อกระทบหญ้าทะเลด้วย
0: น้องประยูนเรา
1: น้องประยูนนะครับ
0: โอ้สงสารลูกแม
1: ่ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด
0: เต่าก็กินนะ
1: น้องพยูนด้วยแล้วก็เต่าด้วยนะครับ
0: เราน้องพยูนนี่เรารับไม่ได้นะต้องน้องต้องเป็นอะไรไปเยอะ
1: เพราะตอนนี้พยูนก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเหลือไม่ถึง200ตัวแล้วนะครับน้องพยูนนะครับ
0: อ๋อนั้นเพราะฉะนั้นทำไงอ่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในปี2569นะครับโดยภาพรวมนะครับไม่ได้รุนแรงเท่าที่เคยคาดการไว้นะครับแต่สิ่งที่นักวิชาการและหน่วยงานด้านทรัพยากรทางทะเลกำลังจับตามองนะครับเป็นสถานการณ์ในปี2570นะครับ
0: ต้องไงอ่ะทีนี้เราต้องทำยังไงเราต้องให้สังคมได้ตระหนักและตื่นตัวว่าสึนามิความร้อนทะเลอาจส่งผลกระทบรุนแรง
1: ครับ
0: ต่อปะการัง
1: ใช่
0: เหมือนที่เคยโดนสึนามิเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันหักเยอะมากเลยนะตอนนั้นที่ว่าไม่ใช่หักซึ่งไม่หักหรอกปะการังหักเยอะมากเลยนะมันพัดซัดขึ้นมาเป็นกองมาโหมมาโหรับมาหือมาเลยทีนี้ถ้าในความพร้อมในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าอย่างท่านอธิบดีเขาบอกเนี้ยท่านบอกว่าอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวได้ยังไงอ่ะ
1: เราก็ต้องช่วยกัน
0: ช่วยแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วไงคุณวินโยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันไม่ได้อยู่ในฐานะเรื่องของการป้องกันแล้วนะป้องกันไว้ไม่อยู่ละมันจะต้องเป็นเรื่องแก้ไขแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ถ้าไม่ป้องกันก่อนก็ต้องหาวิธีแก้ไขแล้วแหละว่าจะทำอย่างไรนะคะ
1: ใช่
0: เพื่อที่ว่าไงอย่างน้อยเราได้รับทราบความพร้อมของการเตรียมข้อมูลต่างๆเทคโนโลยีและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและชุมชนชายฝั่งสามารถก้าวผ่านวิกฤตคลื่นความร้อนได้ในอนาคต
1: ใช่ครับ
0: อ๋อทีนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมนี่ดิฉันจบให้คุณแล้วนะคะนี่วันนี้ลานิญาเอลนิโยนี่คือเหมือนกับว่ามาแจ้งมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะได้รู้กันว่าอ๋อตอนนี้มันเกิดขึ้นนะที่มันเราเจอเดี๋ยวพายุก็ชื่อแปลกนะไม่รู้อะไร ไม่รู้ชื่อ จริงหรือเปล่านั่นแหละดิฉันก็งง ถ้าคุณผู้ฟังเล่นเฟซแน่นอนหลายคนอะเล่นเฟซเล่นคลิป TikTok เล่นนั่นนี่นู่นอะ ดิฉันกลัวชื่อพายุนี่บางอย่างมันเอ่ยไม่ได้ไง
1: เอ่ยไม่ได้พูดไม่ได้นะครับ
0: พูดไม่ได้มันละอายปาก
1: แต่ทุกคนก็สามารถไปย้อนไปดูใน Facebook ได้นะ
0: คุณได้ยินเสียงอะไรคุ้งกิ้งมั้ยนี
1: ่
0: ดิฉันจะมอบให้คุณผู้ฟัง
1: ว่าน
0: ั่นแหละล่ะคำถามง่ายๆเลยดิฉันไม่ได้ไปหรือคนที่ฉันไม่ใช่คนที่จะมาคาดคั้นเจ็บหัวเราเดี๋ยว
1: อะไรเอ่ย
0: คำถามวันนี
1: ้คำถามอะไรครับง่ายมั้ย
0: โ
1: อ๊หรือว่ายากไหม
0: หลัดคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครดูหน้าเฟซอยู่เห็นอันนี้น่ารักไหมนี่ดิฉันก็อันนี้ดิฉันได้จากเพื่อนอันนี้ดิฉันก็ซื้อมาแต่ดิฉันมอบให้คนเดียวนะดิฉันรักมากท่านตอบคำถามอย่างนี้ว่าท่านมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไรอีกเดียวเห็นไม่ง่ายเนาะป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเรื่องขยะก็ได้เรื่องน้ำก็ได้เรื่องการจัด
1: ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
0: ลองโชว์ไอเดียผ่านทางเฟซบุ๊กแหละเฟซบุ๊กรายการส่องธรรมชาติอันดามันเอ๊ะน่ารักลุ้นตุ้งกิ้งกุ้งยี
1: ่ใครตอบคนแรกใช่ไหม
0: คนแรกไม่คนแรกหรอกตอบมาเยอะๆแล้วดิฉันจะเลือกเองดิฉันจะไม่ลำเอียงดิฉันจะเลือกเอง
1: จริงหรือเปล่า
0: ดิฉันจะไม่ลำเอียงถ้าตุ่มต่อยนี่เดี๋ยวน้องๆเอาไปใช้กันนี่ดิ
1: มีรางวัลเดียวเหรออ
0: ๋ออันนี้ชิมลางก่อน
1: อ๋อชิมลาง
0: กำลังสั่งทำอยู่หลายอันอันนี้สวยมาก
1: ครับ
0: ผมคุณแจนี่ทำเป็นแฮนด์เมดนะจ๊ะแล้วทีมกุ้งกิ้งนี่แถมมาน้องก็แถมอาจารย์ก็แถมให้โอเคได้แล้วนะโอเค
1: ทนคำถามนะสักนิดนึง
0: ท่านคิดท่านขอทราบว่าท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของท่านอย่างไรบอกมาเลยชุมชนไหนแล้วก็เขียนมา1 2 3 4 5แล้วคนที่ได้รางวัลดิฉันอาจจะเชิญมาออกรายการก็ได
1: ้
0: เอาละคุณหมดเวลาเ
1: อ
0: ๋วันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์บ้างนะที่มาพูดเนี่ยคือ1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสบายใจด้านการได้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมจากรายการไปแล้วเราก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะมา exchange มาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าระหว่างทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับนักจัดรายการอย่างพวกเราเนาะก็ไม่ใช่ว่าจะเซียนอะไรนะแต่ว่า มาด้วยใจ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็
1: ว่างเมื่อไรก็มา
0: อ๋อดิฉันเหรอคะ ดิฉันจะบอกว่าบางทีดิฉันก็คิวชนกับคุณนั่นแหละนะดิฉันชนพอคุณก็ว่ายสองดิฉันก็ชนแต่วันนี้ดิฉันทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมา
1: ครับ
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับคุณสำราญสินทองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกรมทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ
0: ผอ.ดัชนีสัจจบุญทวีที่ให้ความสะดวกนะคะจัดสรรเรื่องของสถานที่ในการจัดรายการนะคะคุณนวพันธ์พรายพันธ์ค่ะช่วยดูแลเรื่องนี้เลย
1: จัดคิว
0: เกาคิว
1: จ
0: ัดสรรตามด้วยนะเนี่ยน่ารักนะ
1: และอีกคนนึง
0: โอ้ยอันนี้สวยมากช่างเทคนิคของรายการดิฉันชริยาสิริชัยค่ะน้องวันนั่งหวัดดีอยู่ฝั่งโน้นค่ะเป็นคนรักแมวโอเคนะคะคิดว่าและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ุณผู้ชมทางเฟซแล้วก็ FC ที่ตามอยู่นี่ที่ตามไปเก็บกระยะกันเหล่านี้ขอบคุณมากๆค่ะแรงใจแรงเชียร์การให้ความร่วมมือจากทุกท่านถือเป็นก็เรียกเป็นสิ่งที่เราต้องการเนาะแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลธรรมชาติร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
11: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนาดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: อย่าซ่าโม่มากไอ้กาบู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่อ้วน

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรด แนวเขตสันป่าสักล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยติยาพันยังเทียนรายงาน
2: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
0: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S.W. Bush หรือ CVN 77และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
7: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
8: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

วันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันที่4ตุลาคม2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตมารายงานตัวพร้อมรอยยิ้มค่ะแล้วก็พร้อมที่จะชวนทุกท่านเนี่ยมาใช้เวลาช่วงบ่ายวันอาทิตย์ด้วยกันด้วยในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz แล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการนี้นะคะรายการที่น้ำจะพาทุกท่านเนี่ยทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณกันค่ะวันอาทิตย์แบบนี้น้ำขอสำรวจอาการกันนิดนึงค่ะใครยังอยู่ที่บ้านแบบนอนนิ่งๆบ้างคะแบบไม่ทำอะไรส่วนใครที่เริ่มนึกถึงงานวันจันทร์แล้วตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้น้ำขอแจ้งว่าใจเราเดินทางไปทำงานก่อนตัวอีกค่ะแบบนี้ไม่ไหวนะกลับมาค่ะกลับมาก่อนวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่ค่ะข่าวพรุ่งนี้ยังไม่ต้องเอามาประชุมในหัวตอนนี้นะคะเพราะวันนี้เนี่ยน้ำมีเรื่องของบ้านเราที่อยากชวนทุกท่านเนี่ยมานับถอยหลังไปกับน้ำค่ะเพราะว่าอีกเพียง5วันเท่านั้นช่วงเวลาสำคัญช่วงนึงของภูเก็ตก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่9ตุลาคม2569อาร์มต่างๆจะประกอบพิธียกเสาโกเต้งก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวม9วัน9คืนค่ะช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าภูเก็ตเริ่มมีสีเหลืองมากขึ้นไม่ได้คิดไปเองค่ะธงเริ่มมาพื้นที่เริ่มเตรียมอ้ำเริ่มคึกคักร้านค้าเริ่มเปลี่ยนเมนูบางบ้านเนี่ยเริ่มวางแผนเตรียมชุดขาวเตรียมโต๊ะรับพระเตรียมตัวร่วมพิธีและสิ่งที่น้ำอยากชวนมองในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคือประเพณีไม่ได้เริ่มในวันที่มีขบวนแห่ค่ะแต่เริ่มตั้งแต่ช่วงที่คนจำนวนมากกำลังช่วยกันเตรียมต้อนรับศรัทธาค่ะคนหนึ่งทำความสะอาดอ้ำคนหนึ่งเตรียมโรงครัวคนหนึ่งช่วยจัดพื้นที่คนหนึ่งเตรียมโต๊ะรับพระหน้าบ้านบางท่าน

ที่13ตุลาคมเวลา7:45 น.ค่ะขบวนอ้ำ3กองค่ะวันที่14ตุลาคมเวลา6:09 น.อ้ำท่าเรือค่ะวันที่15ตุลาคมเวลา6 โมงเช้าอ้ำมางเหนียวค่ะวันที่16ตุลาคมเวลา8:00 น.อ้ำจุยตุ่ยค่ะวันที่17ตุลาคมเวลา6:45 น.อ้ำกระทู้ค่ะและวันที่18วันสุดท้ายค่ะเวลา7:00 น.อ้ำหล่อโลงค่ะและคืนวันที่18วันสุดท้ายเนี่ยจะมีพิธีส่งพระบริเวณสะพานหินก่อนปิดเทศกาลด้วยนะคะก็จะเริ่มส่งกันตอนกลางคืนเลยน่าจะเริ่มตั้งแต่เวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปเนาะตรงนี้น้ำอยากฝากไว้เลยค่ะว่าตารางพิธีของแต่ละอ้ำเนี่ยมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยทั้งขบวนรอบหมู่บ้านลุยไฟสะเดาะเคราะห์และพิธีอื่นๆค่ะดังนั้นถ้าตั้งใจจะไปอ้ำใดโดยเฉพาะเช็คประกาศล่าสุดของอั้มนั้นๆได้หรือทางททภูเก็ตค่ะก่อนออกเดินทางอีกครั้งค่ะเพราะเวลาและรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจมีการจัดการเฉพาะของแต่ละแห่งเนาะแล้วก็ช่วงเวลาแห่พระในน้ำอยากชวนทุกท่านเตรียมตัวมากกว่าแค่เตรียมกล้องค่ะถ้าขบวนผ่านแล้วให้เปิดทางอย่าเดินตัดขบวนรักษาระยะจากม้าทรงด้วยแล้วก็ผู้ประกอบพิธีถ้าจะถ่ายภาพเขาก็ถ่ายตามที่เราสอบถามก่อนดีกว่าค่ะว่าถ่ายได้หรือเปล่าพิธีไหนที่เราไม่แน่ใจถามก่อนดีที่สุดเลยค่ะข้อมูลแนะนำการเข้าร่วมพิธีต่างๆเนี่ยก็คือจะย้ำเรื่องการสำรวมกิริยาไม่เดินตัดขบวนและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อาร์มเช่นกันค่ะนับว่านี่คือมารยาทง่ายๆแต่มีความหมายมากๆเลยเพราะสำหรับเราเนี่ยอาจเป็นภาพที่อยากเก็บไว้แต่สำหรับคนในพิธีมันคือพื้นที่ของคนที่เขาศรัทธาจริงๆค่ะและถ้าบ้านไหนนะอยู่บนเส้นทางขบวนอีกหนึ่งภาพที่เราเห็นมาตลอดเลยค่ะคือการตั้งโต๊ะรับพระที่จะตั้งอยู่หน้าบ้านหน้าร้านค้าหรือหน้าอาคารต่างๆพื้นที่ธรรมดาที่เราเดินผ่านทุกวันเนี่ยในช่วง1 ปีของปีนั้นๆกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางศรัทธาของทั้งเมืองเลยน้ำรู้สึกว่านี่คือเสน่ห์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเสน่ห์ของประเพณีถือศีลกินผักของบ้านเรานะไม่ได้เกิดอยู่หลังประตูอ้ําอย่างเดียวแต่เดินออกมาอยู่บนถนนอยู่หน้าบ้านอยู่ในตลาดอยู่ในครอบครัวและอยู่ในชีวิตประจำวันของคนภูเก็ตค่ะนี่ต่างหากที่ทำให้เป็น living heritageหรือมรดกที่ยังมีชีวิตค่ะแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะที่เดินทางเข้ามาเนี่ยช่วงประเพณีนี้น้ำอยากชวนคนภูเก็ตช่วยกันเป็นเจ้าบ้านอีกนิดนึงค่ะถ้าเขาไม่รู้ช่วยอธิบายถ้าเขาถามช่วยเล่าถ้าเขาไม่เข้าใจอย่าเพิ่งคิดว่าเขาไม่เคารพเสมอไปนะบางครั้งเขาอาจแค่ยังไม่มีใครบอกนี่คือจุดที่การท่องเที่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมเดินไปด้วยกันได้ค่ะเพราะเราไม่ได้เพียงชวนเขามาดูแต่ช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งที่กำลังดูด้วยค่ะน้ำว่าความยั่งยืนของวัฒนธรรมเนี่ยอาจเริ่มจากเรื่องง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยิ่งคนมาเยอะยิ่งต้องมีความเข้าใจมากขึ้นยิ่งภูเก็ตเป็นเมืองนานาชาติเราก็ยิ่งต้องรู้จักเล่าเรื่องของบ้านตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันค่ะอีก5 วันค่ะเสาโกเต้งก็จะถูกยกขึ้นและภูเก็ตจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความศรัทธาอีกครั้งแต่ก่อนเราจะต้อนรับผู้คนที่เดินทางมาสัมผัสประเพณีช่วงต่อไปภูเก็ตมีแขกอีกกลุ่มใหญ่เดินทางเข้ามาแล้วค่ะมากกว่า 5,000 คนด้วยกำลังพลทหารเรือสหรัฐที่เข้ามาพักผ่อนในภูเก็ตระหว่างวันที่4-9ตุลาคมครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าจังหวัดเตรียมรับมือทั้งเรื่องความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการอยู่ร่วมกันอย่างไรแล้วจากคนที่เดินทางเข้าหาภูเก็ตเราจะไปดูคนภูเก็ตที่เดินทางออกจากบ้านไปไกลถึงปราจีนบุรีด้วยเหตุผลเดียวค่ะคือมีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปกับน้ำค่ะ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงแรกน้ำพูดถึงการเตรียมต้อนรับประเพณีแห่งศรัทธาช่วงนี้น้ำอยากพามาดูคำว่าต้อนรับในอีกความหมายหนึ่งค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเตรียมให้การต้อนรับกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกามากกว่า 5,000 นายเลยที่เดินทางมากับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bruce ในเรือคุ้มกันโดยมีแผนเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในช่วงวันที่ 4-9 ตุลาคม 2569 บริเวณอ่าวมะขามในวันที่ 2 ตุลาคมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับผู้แทนฝ่ายป้องกันกองกำลังของสถานเอกอัครราชทูตขออภัยค่ะของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเรื่องการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการค่ะตลอดช่วงที่มีผู้มาเยือนสูงถึง 5,000 คนน้ำอยากให้ลองคิดตามนะคะวันนี้ไม่ใช่กลุ่มทัวร์ 2-3 คันรถแต่คือคนจำนวนมากเลยที่กระจายตัวไปใช้บริการตามพื้นที่ต่างๆของภูเก็ตค่ะทั้งกินอาหารใช้รถพักผ่อนจับจ่ายท่องเที่ยวและใช้บริการจากผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะซึ่งมีทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจและในเวลาเดียวกันก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยค่ะจังหวัดเนี่ยระบุว่ามีการใช้ระบบบัญชาการแบบซิงเกิลคอมมีวอลลุ่มด้วยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยและก็ใช้ภูเก็ตไอร่วมกับเครือข่ายกล้อง CCTV ในพื้นที่ที่สำคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนการเฝ้าระวังและการทำงานด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะแต่จุดหนึ่งที่น้ำชอบในข่าวนี้นะคะก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านและแขกที่ดีทางจังหวัดระบุชัดเลยว่าพร้อมต้อนรับด้วยมิตรไมตรีแต่ในเวลาเดียวกันก็ขอความร่วมมือให้กำลังคนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในพื้นที่ค่ะน้ำว่านี่ใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นทหารเรือสหรัฐค่ะเราเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็เหมือนกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับส่วนแขกที่ดีก็ให้เกียรติบ้านที่ตัวเองกำลังเดินทางเข้าไปค่ะถ้าเราทำสองอย่างนี้พร้อมกันการอยู่ร่วมกันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและถ้ามองในมุมการท่องเที่ยวคนกว่า 5,000 คนที่เข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็สามารถสร้างเงินหมุนเวียนในเมืองได้ตั้งแต่ร้านอาหารรถรับส่งร้านค้ากิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือภูเก็ตจะทำอย่างไรให้การต้อนรับครั้งนี้เนี่ยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของคนในพื้นที่นี่คือโจทย์ของเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนจากทั่วโลกค่ะเพราะคำว่า world class destination ไม่ได้หมายความว่าแค่สถานที่สวยแต่หมายถึงเมืองต้องมีระบบรองรับการจัดการการสื่อสารความปลอดภัยและวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันที่ดีด้วยค่ะข่าวแรกคือคนมากกว่า 5,000 คนกำลังเดินทางเข้าหาภูเก็ตแต่ข่าวต่อไปน้ำอยากพาไปดูคนจากภูเก็ตที่เดินทางออกจากภูเก็ตไกลกว่าหลายร้อยกิโลเมตรและครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวค่ะแต่ไปช่วยคนที่กำลังเจอน้ำท่วมหนักมูลนิธิภูเก็ตช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปราจีนบุรีช่วงปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องถึงต้นตุลาคมเลยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตพร้อมภาคีเครือข่ายได้ส่งกำลังพลเรืออาหารน้ำดื่มและทรัพยากรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะภารกิจมีทั้งอพยพประชาชนผู้สูงอายุผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยติดเตียงลำเลียงอาหารและน้ำดื่มรวมถึงช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ประสบภัยด้วยวันที่30กันยามีการอพยพประชาชน10รายและผู้ป่วยฉุกเฉินอีก1รายพร้อมส่งอาหารและน้ำดื่ม500กล่องวันที่1ตุลาคมค่ะยังคงทำงานต่อเนื่องทั้งช่วยชาวบ้านผู้ป่วยติดเตียงและสัตว์เลี้ยงส่วนวันที่2ตุลาคมเครือข่ายหลายจังหวัดยังร่วมกันประกอบวันนี้น้ำเป็นอะไรเนี่ยพูดไม่ชัดเลยต้องขออภัยจริงๆค่ะประกอบอาหารและช่วยอพยพประชาชนในพื้นที่ต่อค่ะน้ำว่าสิ่งที่มีความหมายในข่าวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่จำนวนกล่องอาหารหรือจำนวนเรือ
แต่อยู่ที่คนจากจังหวัดหนึ่งยอมเดินทางไปช่วยคนอีกจังหวัดหนึ่งทั้งที่เราเนี่ยไม่รู้จักกันคนภูเก็ตอยู่กับทะเลอยู่กับฝนอยู่กับภัยธรรมชาติเรารู้ดีค่ะว่าเมื่อธรรมชาติรุนแรงขึ้นมาต่อให้คนจะเก่งแค่ไหนบางสถานการณ์ก็ต้องการมือเพิ่มดังนั้นพอพื้นที่นึงต้องการกำลังคนเครือข่ายกู้ภัยจากหลายจังหวัดก็ไปเจอกันตรงนั้นเลยภูเก็ตสุไหงโกลกนราธิวาสระนองสตูลชื่อจังหวัดต่างกันแต่เมื่อเรือลงไปถึงพื้นที่น้ำท่วมภารกิจเราเหมือนกันหมดค่ะคือพาคนออกมาให้ปลอดภัยน้ำชอบตรงที่ในข่าวไม่ได้ช่วยแค่คนค่ะมีทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุคนติดเตียงและสัตว์เลี้ยงเพราะสำหรับครอบครัวหนึ่งเนี่ยสุนัขหนึ่งตัวหรือแมวหนึ่งตัวไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในบ้านเวลาต้องอพยพการช่วยเหลือให้ทุกชีวิตออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยจึงมีความหมายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและตรงนี้เนี่ยทำให้น้ำคิดว่าคำว่าเมืองที่ดีอาจมีอีกความหมายหนึ่งเราอาจภูมิใจเวลาคนทั่วโลกเดินทางมาหาเราเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ในอีกมุมเราก็ควรภูมิใจเวลาคนของเราพร้อมเดินทางออกไปหาคนอื่นในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องมีเขตจังหวัดค่ะในวันที่บ้านของใครคนนึงกำลังจมน้ำคำว่าคุณอยู่จังหวัดไหนอาจสำคัญน้อยกว่าคำว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรนับว่านี่คือภาพที่ดีมากๆของภาคประชาชนและเครือข่ายอาสาที่เดินทางไปช่วยกันตรงจุดที่ต้องการค่ะช่วงนี้เราเห็นคำว่าต้อนรับ2ด้านเลยค่ะด้านหนึ่งภูเก็ตกำลังต้อนรับผู้มาเยือนมากกว่า500คนอีกด้านหนึ่งคนจากภูเก็ตเดินทางออกไปเพื่อช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนนับว่า2ภาพนี้กำลังบอกอะไรคล้ายกันคือเมืองนึงจะน่าอยู่ไม่ใช่เพราะมีคนอยากมาเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่เพราะคนในเมืองนั้นรู้จักดูแลคนอื่นด้วยช่วงสุดท้ายน้ำจะพาคุณผู้ฟังของน้ำกลับมาเที่ยวภูเก็ตกันแบบเบาๆค่ะเริ่มจากวัฒนธรรมไทยที่จังซีลอนไปต่อกับโลกของคนรักสัตว์ที่โรบินสันทลางแล้วมาชวนบริจาคโลหิตก่อนสุดท้ายกลับมาดูสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็คือใจของเราเองถ้าวันไหนใจเริ่มวุ่นเริ่มกังวลเราจะดูแลมันอย่างไรพักฟังสิ่งที่น่าดีพักฟังเรื่องราวดีๆสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับน้ำกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟัง

ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้น้ำขอเริ่มด้วยกิจกรรมที่วันนี้ยังไปทันค่ะจังซิลอนโกลเด้นวีคโกลเด้นไทย2026ค่ะศูนย์การค้าจังซิลอนภูเก็ตเนี่ยจัดกิจกรรมนี้ระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569ภายใต้แนวคิด Experience Timeless Thai Culture ที่จะชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาสัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ยืนดูค่ะแต่มีทั้งการสาธิตและเวิร์กช็อปให้ได้สัมผัสจริงวันที่ผ่านมามีทั้งการทำบายสีแกะสลักผลไม้ร้อยมาลัยและวันนี้วันที่4ตุลาคมเป็นกิจกรรมสาธิตทำขนมครกชาววังส่วนวันที่5พรุ่งนี้เนาะก็จะมีการทำกระเป๋าจักสานแบบดั้งเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยช่วงวันที่1ถึง5ตุลาคมยังมีการแสดงนาฏยรังสรรค์เวลา17นาฬิกาถึงและเวลา19นาฬิกาด้วยก็คือเป็น2รอบนะ5โมงเย็นกับ1ทุ่มค่ะนับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับเมืองท่องเที่ยวเพราะเวลาพูดถึงวัฒนธรรมไทยเราไม่จำเป็นต้องให้คนต่างชาติเนี่ยอ่านหนังสือ10หน้าเสมอไปค่ะบางครั้งให้เขาลองมาร้อยมาลัยลองทำขนมดูงานหัตถกรรมดูการแสดงแล้วมีคนอธิบายสั้นๆก็ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจความเป็นไทยและก็ได้ประสบการณ์ตรงนี่คือสิ่งที่เรียกว่า experience tourist ค่ะคนไม่ได้แค่มองแต่ได้ทำและประสบการณ์ที่ใช้มือตัวเองทำเนี่ยมันจำได้นานค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งรายละเอียดที่มีความหมายคือโปรโมชั่นกระเป๋าสารที่ใช้เป็นของที่ระลึกปีมีที่มาจากโครงการฝึกอาชีพจากสารผลิตภัณฑ์ของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนคนสู่สังคมด้วยค่ะของ1ชิ้นจึงไม่ได้มีแค่คำว่าของแจกแต่มีทักษะการฝึกอาชีพและโอกาสของคนอีกกลุ่มอยู่ข้างหลังค่ะมาที่ข่าวต่อไปเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงค่ะข่าวนี้คนรักสัตว์น่าจะถูกใจมากเลยเพราะวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เนี่ยโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางมีงานแพทพาราไดซ์แคมปิ้งที่ลานกิจกรรมชั้น1งานนี้มีทั้งFriend Bulldog Cafe ใกล้ชิดถ่ายรูปกับแก๊ง Friend Bulldog ค่ะมีทั้ง Best Cat Village สำหรับคนรักน้องแมวมีโซน Pet Lover ให้เด็กและครอบครัวได้ป้อนอาหารและสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิดและมีการแข่งขันด้วยนะคะวันที่10ตุลาคมค่ะมีการแข่งขันน้องหมากินไววันที่11ตุลาคมมีการแข่งขันน้องแมวเลียไวค่ะเวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเนี่ยฟังถึงแข่งน้องหมากินไวแล้วนำคิดว่าถ้ามีประเภทมนุษย์ด้วยคนฟังรายการเราบางคนอาจจะมีโอกาสติดทีมชาติค่ะงานแบบนี้ข้อดีก็คือเด็กๆเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้เรื่องสัตว์และก็ครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมที่จะได้ทำร่วมกันค่ะแต่เวลาเข้าไปใกล้ชิดกับสัตว์น้องขอฝากอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะสัตว์น่ารักก็จริงแต่เขาไม่ใช่ของเล่นนะคะให้สัมผัสตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ดึงไม่แกล้งไม่ส่งเสียงดังรบกวนเกินไปและถ้าน้องกำลังพักก็ขอให้เขาได้พักค่ะความรักสัตว์ที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่แค่การอยากจับแต่อยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรเว้นพื้นที่ให้เขาค่ะต่อไปค่ะจากความน่ารักมาต่อกันที่1กิจกรรมของการให้ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตสภากาชาติไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันชาติไต้หวันครบรอบ115ปีเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะจนถึงวันที่10ตุลาคม2569เลยและวันที่8ตุลาคมค่ะมีของที่ระลึกพิเศษด้วยทั้งเสื้อกิจกรรมและแก้วเก็บความสำหรับผู้บริจาคตามจำนวนที่กำหนดค่ะแต่เหมือนที่น้ำพูดทุกครั้งเลยนะของที่ระลึกและสิ่งที่เอากลับบ้านที่มีค่ามากกว่าก็คือเลือดของเราที่ทิ้งไว้ค่ะมันอาจจะได้เดินทางต่อไปถึงห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยที่ต้องรับเลือดหรือใครสักคนที่เราจะไม่มีวันได้รู้จักชื่อคนรับอาจไม่เคยเห็นเราด้วยส่วนเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเลือดของเราเนี่ยไปถึงใครแต่มันยังช่วยกันได้ค่ะนี่คือการให้ที่น้ำรู้สึกว่าสวยมากเพราะไม่ต้องรอให้รู้จักกันก่อนถึงจะช่วยค่ะถ้าใครสุขภาพแข็งแรงและผ่านเกณฑ์การบริจาคสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตก่อนเดินทางไปนะเตรียมร่างกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารและดื่ม ื่มน้ำให้เหมาะสมค่ะและข่าวสุดท้ายในวันนี้น้ำอยากพาทุกท่านกลับมาที่หนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันนานที่สุดก็คือใจของเราทุกคนมีวันที่คิดเยอะค่ะบางวันเรื่องยังไม่เกิดแต่เราคิดล่วงหน้าไปถึงตอนศพแล้วบางวันมีงาน10อย่างเราก็พยายามคิดทั้ง10เรื่องเลยพร้อมๆกันเนี่ยสุดท้ายยังไม่ได้ทำค่ะข้อแรกเลยนะและบางวันร่างกายอยู่บ้านแต่สมองเดินทางไปแก้ปัญหาอยู่3จังหวัดแล้วค่ะความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เรามีวิธีง่ายๆช่วยพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ดีค่ะน้ำมี5ข้อง่ายๆที่สรุปมาเลยค่ะข้อ1กลับมาที่ลมหายใจก่อนค่ะเวลาความคิดกำลังวิ่งเร็วลองหยุดแล้วสังเกตลมหายใจค่ะไม่ต้องบังคับให้ลึกมากไม่ต้องทำสุดยากหายใจเข้าอย่างสบายๆแล้วผ่อนออกช้าๆสม่ำเสมอบางคนอาจนับ 1-5 ขณะที่หายใจและออกด้วยนะถ้ารู้สึกสบายแนวทาง NHS แนะนำการหายใจอย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยจัดการความเครียดความวิตกกังวลและอาการตื่นตระหนกได้ค่ะประโยคง่ายๆคือเราไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาทุกอย่างใน1นาทีแค่ทำตัวเองให้นิ่งพอแล้วคิดว่าก้าวถัดไปเนี่ยจะทำยังไงต่อค่ะข้อที่2เลยค่ะแบ่งเรื่องใหญ่ให้เหลือแค่เรื่องเล็กๆสมมุติว่าวันนี้มีงาน10อย่างถ้าเรามองทั้งหมดพร้อมกันสมองอาจตอบว่าไม่ไหวแล้วทั้งที่จริงเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มข้อ1เลยลองเขียนออกมาแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้สิ่งแรกที่ฉันทำได้คืออะไรทำ1ข้อแล้วค่อยไปข้อถัดไปค่ะแนวทาง NHS เนี่ยก็แนะนำว่าไม่พยายามทำทุกอย่างพร้อมกันแต่เลือกเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำก่อนได้บางครั้งงานไม่ได้เล็กลงแต่ความรู้สึกเวลาที่เราจัดการได้เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังข้อที่3ค่ะเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองเวลาที่ผิดพลาดสังเกตไหมคะเรามักพูดกับตัวเองแรงกว่าที่พูดกับเพื่อนอีกเพื่อนพลาดเราบอกไม่เป็นไรแก้ใหม่ได้แต่ตัวเองพลาดกับบอกว่าทำไมฉันแย่จังลองเปลี่ยนค่ะไม่ต้องหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีมากถ้ามันไม่ดีพูดตามความจริงแต่พูดแบบที่ช่วยตัวเองคิดเช่นจากที่ฉันทำไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นตอนนี้ฉันยังไม่ได้แล้วฉันจะลองอะไรต่อไปได้บ้างจากทุกอย่างพังหมดเปลี่ยนเป็นเรื่องนี้มีปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องในชีวิตมีปัญหาค่ะน้ำว่าประโยคที่เราพูดกับตัวเองไม่มีใครได้ยินแต่คนที่ได้ยินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือเราเองค่ะเลือกใช้คำพูดกับตัวเองให้มีเมตตาขึ้นนิดนึงเนาะไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยอ่อนแอเลยแต่แปลว่าเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มศัตรูอีกคนนึงเข้ามาในวันที่ชีวิตหนักอยู่แล้วค่ะข้อที่4ค่ะขยับร่างกายถ้าคิดจนหัวแน่นบางทีอย่านั่งคิดต่อค่ะลุกออกไปเดินยืดตัวทำโยคะว่ายน้ำหรือออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองกิจกรรมทางกายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ NHS แนะนำเพื่อช่วยเรื่องความผ่อนคลายและการจัดการความกังวลค่ะไม่จำเป็นต้องวิ่ง10กิโลทุกครั้งที่เครียดแค่เดินสักพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ร่างกายเนี่ยได้ขยับก็อาจช่วยให้ความคิดไม่วนอยู่จุดเดิมตลอดเวลาค่ะข้อที่5ให้ตัวเองพักโดยไม่ต้องขอโทษตัวเองค่ะข้อนี้น้ำชอบที่สุดเลยบางครั้งความกังวลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราอ่อนแอนะแต่มันเกิดจากเราเหนื่อยเกินไปแล้วทำงานต่อคิดต่อรับเรื่องคนอื่นต่อแต่ไม่เคยมีช่วงที่บอกตัวเองว่าพอแล้วสำหรับวันนี้การพักอาจเป็นการฟังเพลงอ่านหนังสือออกไปเดินเล่นอาบน้ำอยู่กับสัตว์เลี้ยงกินข้าวกับคนในบ้านหรือแค่นั่งเฉยๆโดยไม่มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างผลงานอะไรสักคู่หนึ่งแนวทางทางด้านสุขภาพจิตก็แนะนำให้จัดเวลาสำหรับตัวเองและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายควบคู่กับการจัดการความเครียดค่ะและถ้าความวิตกกังวลเกิดขึ้นต่อเนื่องรุนแรงหรือเริ่มกระทบการนอนการทำงานความสัมพันธ์หรือชีวิตประจำวันน้ำอยากแนะนำให้คุยกับบุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องรอให้หนักที่สุดนะแล้วก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือเพราะการขอความช่วยเหลือก็เป็นหนึ่งในวิธีดูแลตัวเองเช่นกันค่ะน้ำอยากฝากประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะการพักไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยยอมแพ้บางครั้งการพักคือวิธีที่ทำให้เรากลับไปจัดการชีวิตด้วยแรงที่มากกว่าเดิมค่ะต้อนรับด้วยความเข้าใจและทั้งหมดนี้เนี่ย คือเรื่องราวในบ่ายวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569วันนี้เราเริ่มต้นด้วยการนับถอยหลังต้อนรับประเพณีถือศีลกินผักต้อนรับช่วงเวลาแห่งศรัทธาที่กำลังกลับมาอีกครั้งจากนั้นค่ะนำพาไปดูภูเก็ตในฐานะเมืองเจ้าบ้านที่กำลังต้อนรับผู้มาเยือนมากกว่า 5,000 คนและในเวลาเดียวกันค่ะเราก็ได้เห็นคนภูเก็ตเดินทางออกจากบ้านไปช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนไกลถึงปราจีนบุรีช่วงสุดท้ายเราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้รู้จักวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์ต้อนรับความสุขของคนในครอบครัวผ่านสัตว์เลี้ยงส่งต่อเลือดเพื่อช่วยคนที่เราไม่รู้จักและสุดท้ายเราได้กลับมาต้อนรับสิ่งนึงที่บางครั้งเราพยายามผลักมันออกไปมากที่สุดก็คือความรู้สึกของตัวเองค่ะน้ำคิดว่าชีวิตของเรามีแขกหลายแบบเลยนะคะบางวันความสุขเดินเข้ามาโดยไม่ต้องเชิญเราก็อยากให้อยู่นานบางวันความสำเร็จเดินเข้ามาเราก็ต้อนรับด้วยรอยยิ้มแต่บางวันความผิดหวังมาความกลัวมาความเครียดมาความวิตกกังวลมาแขกพวกนี้ไม่มีใครอยากเปิดประตูค่ะแต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยต่อให้เราไม่อยากให้เขามาเขาก็มาแล้วสิ่งที่เราเลือกได้อาจไม่ใช่ว่าจะให้มันเกิดหรือไม่เกิดขึ้นค่ะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลมันอย่างไรค่ะไม่ต้องรีบไล่มันนะเดี๋ยวจะเหนื่อยไม่ต้องปล่อยให้มันยึดบ้านทั้งหลังด้วยเพียงรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรทำไมฉันยังรู้สึกแบบนี้อะไรที่ฉันควบคุมไม่ได้และอะไรที่ฉันก้าวต่อไปแล้วทำให้ฉันสบายใจค่ะน้ำว่าทุกอย่างเนี่ยต้อนรับด้วยความเข้าใจใช้ได้กับทุกเรื่องเลยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวัฒนธรรมของเราเราก็ต้องช่วยกันเล่าเรื่องเราอยากให้ผู้มาเยือนเคารพบ้านของเราเราก็ต้องช่วยกันสื่อสารกติกาอย่างชัดเจนให้คนอื่นที่กำลังลำบากเนี่ยเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเราก็ช่วยเขาได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะและแม้แต่ตัวเราเองถ้าเราเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นเราก็อาจดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเช่นกันค่ะเพราะชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราชนะทุกความรู้สึกบางครั้งแค่รู้จักมันอยู่กับมันแล้วไม่ปล่อยให้มันตัดสินใจแทนเราทั้งหมดก็ถือว่าเราเก่งมากๆแล้วค่ะน้ำอยากฝากประโยคนึงก่อนจากกันวันนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเปิดประตูต้อนรับทุกเรื่องด้วยรอยยิ้มแต่เราสามารถต้อนรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยความเข้าใจแล้วเลือกอย่างมีสติว่าจะพามันไปต่ออย่างไรค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับน้ำในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากให้ทุกท่านทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนเย็นวันอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยต้อนรับความสุขเล็กๆที่กำลังเข้ามาให้ดีนะคะอาหารอร่อย1มื้อเพลงที่ชอบ1เพลงบทสนทนาดีๆ1ครั้งหรือเตียงนุ่มๆ1เตียงอันสุดท้ายนี้น้ำเชื่อว่าหลายคนพร้อมต้อนรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะส่วนวันจันทร์ถ้ายังไม่มายังไม่ต้องออกไปรับที่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเขามาเองค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.ภูเก็ตเรดิโอทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตา
1: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความ

0: 1.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เหนียก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
9: ่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1,100,000ครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนเพื่อได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมาอย่างจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
11: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบาฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPT ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน Mtechสำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits. From land to sea, every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
14: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
13: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
15: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
16: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะก็วันนี้เหมือนเมื่อวานเราอุตส่าห์ใจเบานะคิดว่าวันนี
1: ้ยังไม่โดน
2: ไม่โดนตอนแรกจะเทรดข้อความมาถามคุณสิริพรเหมือนกันว่าเอลาดพร้าววิภาวดีเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้างมาได้ไหมเพราะว่าฝั่งทนก็ตกอะไรเงี้ยนะคะว่าจะออกมาจากบ้านยังไงก็ไหนว่ากรุงเทพยังไม่ตกแต่ตกแล้วนะ
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าดิฉันขึ้นทางด่วนมาตั้งแต่บ่ายสามโมงโอ้โหมืดฟ้ามัวดินทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันนี่แหละพอขับมาชั่วโมงกว่าๆนี่ก็ยังตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองไปทางไหนก็มืดมนอยู่นะจนล่าสุดก็เริ่มคลี่คลายแล้วในช่วงแถวที่เราอยู่เนี้ยวิภาวดีนะคะก็ยังทางก็ยังโล่งนะคุณเลอลักษณ์มาเนี่ยมีน้ำขังน้ำท่วมอะไรไหม
2: นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะเหมือนฝั่งนั้นมาจากฝั่งทนก็แบบตกให้มันแบบพอพื้นเปียกๆหน่อย
1: ก็ยังไม่วิกฤตใช่ไหม
2: แต่ว่ามันมืดมาก
1: ค่ะใช่มืด
2: มืดแล้วฟ้าร้องแล้วก็แบบ
1: ฟ้าผ่าด้วย
2: ก็แบบเอ๊ะมันจะหนักไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความกังวลนะคะแต่ว่าคือไม่น่าเชื่อว่าตอนเช้ากับตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหแดด
1: แทบจะ
2: แผดเผาคือซักผ้าแบบแป๊บเดียวแห้งอ่ะเหมือนให้โอกาสเราได้ทำงานบ้านนะคะนะคะหลังจากนั้นก็แบบหนักหน่วงเลยเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ซึ่งตอนนี้เหมือนเขามีฉบับที่7ล่าสุดออกมาด้วยใช่ไหมคุณสิริพร
1: ใช่ค่ะก็เห็นฉบับที่7ออกมาดิฉันก็พยายามอ่านอยู่ว่ามันอัปเดตอะไรขึ้นจากเมื่อวานนะแต่ก็เป็นการออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่7นี่แหละเรื่องอากาศแปรปรวนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบก็ยังย้ำเตือนกันอยู่4-7ตุลาคมนะคะโดยบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะก็คือมีทั้งฝนเลยค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งสาเหตุหลักก็คือมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานในช่วงปลายฤดูฝนก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่ามีแจ้งเตือนวันนี้เขาแจ้งเตือนเพียงเห็นมีภาคเหนือนะอันนี้ของกรมอุตุก็มีเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรชบูรณ์แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรก็โดนด้วยบ้านดิฉันกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีส่วนในวันที่5ตุลาเนี่ยก็มีฝนตกหนักก็ยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าเหลือเพียงแค่กำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยนะคะหนักมาก2จังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนหนักปานกลางนี่ก็ยังอยู่ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะคะในวันที่6นี่ก็ยังหนักอยู่แถวภาคเหนือภาคกลางตะวันออกนะภาคใต้ก็โดนด้วยเช่นเดียวกันวันที่7นี้ก็ยังคงระมัดระวังนะขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนอ่ะก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็คงจะเก็บข้าวเก็บของกันแล้วแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของน้ำกันแบบลึกซึ้งเนี่ยคุณเลอลักษณ์วันนี้เนี่ย เราก็จะมีแขกพิเศษอันนี้เรื่องของการเรียนการศึกษานะคะจากทางเทคนิคเชียงใหม่นะคะที่จะมาพูดคุยกัน โดยทางวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางท่านชรัญยุทธบุญยงนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ซึ่งจะมาพูดคุยในประเด็นของเรื่องการศึกษาทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะสร้างโอกาสสู่อนาคตก็อย่างที่คุณเลลักบอกเมื่อวานนี้แหละว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนักศึกษาอาชีวะนักเรียนอาชีวะเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่หลังฝนผ่านไปใช่ไหมเพราะมันจะมีเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้น้องๆเนี่ยได้ซ่อมกันเยอะเลยอันนี้ก็คงเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านรองผอ.นะคะตอนนี้ก็กำลังประสานสายกันอยู่
2: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทักษะอาชีพเป็นเรื่องสำคัญมากกับในช่วงของเรื่องของการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ดิฉันไม่รู้มีหลานดิฉันก็ส่งเรียนอาชีวะนะอ่ะเหมือนสายพร้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านชรัญยุทธคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะทางเชียงใหม่เป็นไงบ้างคะสอบถามเรื่องน้ำท่ากันบ้างฝนตกไหมคะทางโน้น
3: ครับในเมืองเย็นนี้เพิ่งฝนลงครับหนักเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วครับซาลงแล้วครับ
1: อ๋อค่ะก็ขอให้ผ่านผลฤดูฝนไปด้วยกันด้วยดีนะคะท่านคะ
3: ใช่ครับตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วครับก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วครับช่วงฤดูฝน
1: ค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านในเรื่องของการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี่ค่ะทางวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะคะเชียงใหม่เนี่ยมุ่งไปในทิศทางใดและก็ต้องการที่จะสร้างผู้เรียนแบบไหนสำหรับโลกในการทำงานในอนาคตคะ
3: ครับก็สำหรับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับเราก็มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ครับทักษะวิชาชีพและก็ทักษะที่จำเป็นต่อโลกยุคใหม่นะครับสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือสามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวันนี้โลกการทำงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเราจึงไม่ได้มองเพียงว่าเด็กของเราเนี่ยจะเรียนจบแล้วไปทำงานอะไรแต่เรามองว่าเด็กของเราจะสามารถอยู่และเติบโตในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรครับ
1: ค่ะแต่ว่ายังคงมีมุมมองเรื่องเกี่ยวกับคำถามบางครอบครัวเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะเรียนอาชีวะแล้วเนี่ยมีโอกาสอะไรบ้างท่านรองมองว่าจุดแข็งของอาชีวศึกษาในปัจจุบันนี่คืออะไรคะ
3: จุดแข็งสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษานะครับก็คือการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการฝึกปฏิบัติจริงนะครับผู้เรียนไม่ได้เรียนเฉพาะในส่วนของทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่เราเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพฝึกปฏิบัติครับสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงต่างๆได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากสถานประกอบการครับขณะเดียวกันก็เมื่อเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับผู้เรียนที่เรียนสำเร็จแล้วจะมีทางเลือกทั้งเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เลยนะครับการประกอบอาชีพอิสระก็สามารถทำได้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าเนี่ยถ้าบอกผู้ปกครองไปนี่ก็ต้องบอกว่าให้น้องๆหนูๆเนี่ยมาเรียนอาชีวะเถอะไม่ใช่การศึกษาที่เป็นทางเลือกสำรองแต่เป็นเส้นทางที่สร้างทักษะและอาชีพได้ตั้งแต่ต้นถูกไหมคะ
3: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: อือฮึค่ะแล้วเกี่ยวกับประเด็นของ AI เกี่ยวกับอาชีวศึกษาเนี่ยค่ะเพราะว่าปัจจุบัน AI ก็เข้ามามีบทบาทกับหลากหลายอาชีพแล้วนะคะท่านรองมองว่า AI เนี่ยจะเปลี่ยนการเรียนอาชีวศึกษาอย่างไรและก็วิทยาลัยเนี่ยเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับสำหรับในส่วนของเรื่อง AI นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนทั้งรูปแบบการเรียนรู้และก็การทำงานในโลกปัจจุบันเนาะเราจึงต้องเตรียมผู้เรียนนะครับให้รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าการใช้ AI นะครับก็คือผู้เรียนนะครับจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และก็สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานของตัวเองได้ครับวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครับรวมถึงในส่วนของการใช้โคดดิ้ง AI IoT นะครับระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมด้วยครับ
2: ค่ะค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็เรามองเห็นโอกาสได้มากขึ้นนะคะ พราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วก็ทางวิทยาลัยเองก็ปรับประยุกต์ใช้แล้วก็เปิดโอกาสด้วยเพราะฉะนั้นแบบนี้ค่ะท่านคะผู้ปกครองที่สนใจเรื่องของโอกาสที่จะมีงานทำหลังจากเรียนจบมาเนี่ยวิทยาลัยเองก็มองละว่าของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับโลกของโอกาสโลกของการทำงานจริงถูกต้องไหมคะอย่างนี้น้องถ้าว่าน้องที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาที่วิทยาลัยได้ยังไงบ้างคะ
3: อ๋อนะครับสำหรับในส่วนของช่องทางนะครับที่น้องๆสามารถที่จะติดต่อวิทยาลัยได้นะครับซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ของเรานะครับได้เปิดโอกาสนะครับให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจเข้าศึกษาต่อนะครับในระดับปวช.นะครับหรือว่าระดับปวส.นะครับซึ่งเรามีสาขาวิชาที่หลากหลายครับน้องๆสามารถเลือกให้สอดคล้องกับความสนใจนะครับกับความถนัดหรือว่าตามเป้าหมายของตัวเองได้นะครับสำหรับน้องที่สนใจนะครับขอให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับคุณสมบัติสาขาวิชาแล้วก็กำหนดการต่างๆผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้นะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.cmtc.ac.th ครับหรือว่าผ่านเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ก็ได้ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายท่านรองท่านอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับตัวนักเรียนเองที่กำลังตัดสินใจอยากจะก้าวเข้ามาสู่โลกของการเรียนแล้วก็เชื่อโบกาของการทำงานแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยไหมคะที่กำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางในการศึกษาค่ะ
3: ครับก็ฝากถึงท่านผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจที่จะเรียนสายอาชีพนะครับการเลือกเส้นทางการศึกษานะครับไม่ว่าจะมีการศึกษาทางด้านไหนนะครับทั้งสายสามัญหรือสายอาชีพนะครับไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกๆคนนะครับขอให้เลือกตามความสนใจตามความถนัดของน้องๆ นะครับหรือว่าตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนนะครับโลกในวันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราจะเรียนอะไรนะครับแต่คือเราเรียนแล้วสามารถนำความรู้และทักษะไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมได้อย่างไรครับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งทักษะวิชาชีพครับทักษะทางด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงความพร้อมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคตดังปรัชญาของเราที่ว่าการศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคมครับผม
1: ก็คือเกรดเฉลี่ยเราก็ไม่ได้เน้นมากก็เพียงแค่ 2.00 เท่านั้นใช่ไหมคะท่านคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ 2.00 ขึ้นไปก็สามารถสมัครเรียนในรอบโควต้าได้แล้วครับ
2: อ๋อได้เข้าโควต้าด้วยง่ายเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้ว
3: ใช่ครับ
2: ค่ะวิทยาลัยเองก็แบบว่าเหมือนเข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยเนาะกับคนเจนนี้ด้วยใช่ไหมคะท่าน
3: ใช่ครับ
1: ก็คือยังไงก็เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอนค่ะ
3: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการที่มาพูดคุยพูดถึงแนวทางการเรียนการศึกษาของน้องๆในยุคใหม่นี่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ก็ถ้าน้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจหรือมีญาติกำลังหาที่เรียนอยู่ก็อย่าลืมค่ะติดตามข้อมูลการรับสมัครปีการศึกษา2570ได
1: ้
2: ทางเว็บไซต์ www.cmtc.ac.th ทักษะที่ใช่เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างโอกาสสู่โลกอนาคตพบกันกับโอกาสดีๆของน้องๆ นะคะที
1: ่
2: กำลังจะเข้าใกล้มาละนะคะเรียนว่าตอนยุคนี้ทักษะอาชีพอย่างที่บอกค่ะมันสำคัญนี่ขนาดน้ำท่วมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็เตรียมที่จะใช้สถานศึกษาทั้งช่วยเหลือในเรื่องของผลจากอุทกภัยด้วยแล้วก็เตรียมที่จะดึงชาวเด็กๆอาชีวะเนี่ยแหละที่มีทักษะอาชีพนะคะเกี่ยวเรื่องของการซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยผู้ประสบภัยด้วยได้ทั้งเกี่ยวเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงอะไรเงี้ยนะ
1: คะ
2: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือได้ทั้งจิตอาสาได้ทั้งฝึกทักษะให้มันแม่นยำมากขึ้นอะไรเงี้ยนะเหมือนฝึกงาน
1: ฝึกงานจริงฝึ
2: กงานจริงเลย
1: หรือเราจะเห็นการใช้โดรนการใช้เทคโนโลยีต่าง
2: ที
1: ่อาจารย์เชนนำเข้าไป
2: ใช่แพร่อย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะก็มีหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าทางเทคนิคเชียงใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ในด้านการศึกษา
2: ด้วย
1: ค่อนข้างสูงเลยนะ
2: ใช่แล้วก็เปิดกว้าง
1: ผู้ปกครองที่อยู่เชียงใหม่หรืออยู่จังหวัดไหนก็ตามสนใจที่จะส่งน้องๆไปเรียนที่เทคนิคเชียงใหม่ก็ติดตามตามข้อมูลที่เราแจ้งไปนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก
1: ็ไปต่อกันที่เรื่องน้ำเรื่องท่ากันหน่อยไหม
2: โอ้โห
1: วันนี้คุณเลลัก
2: ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปพูดถึงวันที่4ตุลาเนี่ยมีความสำคัญกับทางพรรคภูมิใจไทยยังไงเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีดราม่ามาเยอะนะ มีดราม่าเรื่องการจัดความสำคัญอย่างง้นอย่างนี
2: ้
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นท่านนายกไปลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรี
2: ก็คือก่อนหน้านี้เขาถามว่าไปทำไมบัญชาการทำไมที่บุรีรัมย์น่ะ
1: อ
2: ๋อใช่ไหม
1: ก็วันเกิดเขาเรียกไงครูใหญ่วันเกิดครูใหญ่เนวินชิดชอบ
2: แล้วก็แต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็เลยต้องไปประชุมนิดนึง
1: ก็มี
2: ตอนนี้ย้ายแล้วย้ายมาอยู่
1: คอนเฟอเรนซ์ไปก่อนก่อนที่จะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็คือเอาง่ายๆว่าดิฉันว่าวันนี้ท่านนายกรู้อยู่แล้วแหละว่ามีแน่นอนดราม่า

0: ถึงคุณนิรัติสิทธิ์พงศิษฐ์ที่ถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่นะคะก็ไปพบปะประชาชนนายกก็ไปตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศรเนี่ยระดับน้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะ 3-40 เซนติเมตรก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะคะโดยก็มีการลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งก็ได้แก่ค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนโรงเรียนมารีวิทยากระบินบุรีจังอำเภอกระบินบุรีนะคะแล้วก็โรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็พร้อมกับคณะก็ขึ้นรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ติดตามบริหารสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงอบจ.ปราจีนบุรีด้วยนะไม่ใช่ไปงานวันเกิดอย่างเดียวงานก็ทำเหมือนกัน
1: ซึ่งที่ผ่านมาวันสองวันเนี่ยเราจะเห็นว่าพระภูมิใจไทยเนี่ยระดมคนลงพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกอยู่นะ
0: ค่ะ
1: นะคะตั้งแต่รัฐมนตรีสุชาตินะส่งทีมไป
0: กระทรวงทรัพย์ใช่ไหม
1: กระทรวงทรัพย์เนี่ยก็ไปช่วยประชาชนตั้งครัวตั้งส่งอาหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณสุภิจีเองก็ไปใช่ไหมที่แบบว่าเรื่องของการบรรจุถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยผู้ป่วยปาจีนกำกับดูแลสินค้าเนี่ยนะคะก็แล้วตอนนี้เหมือนนายกท่านก็ติดตามไปย้ำอีกทีนึงก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยปาจีนหนักจริง
0: ค่ะ
1: ปาจีนหนักจริงนะคะในขณะที่กทม.ก็เริ่มที่จะคือเราเบาบางเริ่มของฟื้นฟูละเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้า
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำกันต่อนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไหนๆพูดถึงท่านอนุทินลงพื้นที่ปราจีนแล้วนะคะเรามาดูกันหน่อยว่าช่วงเช้าที่ท่านไปที่บุรีรัมย์เนี่ยคอนเฟอเรนซ์อะไรกันบ้างนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าเช้าวันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะแล้วก็บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผู้ว่าเนี่ยลุยพื้นที่หมดเลยนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเป็นภาพที่นายกอนุทินเนี่ยบัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ให้กับผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมืออุทกภัยศูนย์พักพิงอาหารแล้วก็ยาด้วยนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้บริหารจัดการแก่เรื่องของสิ่งของบริจาคให้ดีอย่าให้กระจุกตัวนะคะหรือเหลือทิ้งจนเน่าเสียนะคะ พราะขณะนี้เองเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามวลน้ำเหนือวันนี้เนาะที่ท่านรองเลขาธิการสทนช.เปิดเผยนะคะว่ามวลน้ำเหนือเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว

0: นะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้น10เซนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยด้านอธิบดีปภ.เองเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่ามวลน้ำเหนือก้อนแรกเนี่ยมาถึงกทม.แล้วเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยยืนยันว่ากทม.ยังรับไหวขณะเดียวกันเนี่ยท่านชัชชาติก็บอกว่ามั่นใจเกี่ยวเรื่องของการรับมือฝนรอบใหม่จะไม่ซ้ำรอยเดิมด้วยนะคะแล้วก็ท่านบอกว่ารอบนี้เนี่ยกทม.จะไม่โอมซ้ำละส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าก็จะแห้ง 80% นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยกทม.เร่งพร้อมเกี่ยวเรื่องของการรับมือฝนรอบใหม่แล้วนะคะคาดการที่จากท่านรองผู้ว่ากทม.หรือว่าท่านวิษณุเนาะตอนนี้ท่านวิษณุเองเนี่ยก็เหมือนออกมามีบทบาทได้มากขึ้นเพราะท่านก็ด้านวิศวะอะไรเงี้ยนะคะท่านก็ดูในเรื่องของลำน้ำเกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าฝนตก 40% ของพื้นที่เนี่ยมันจะกระทบที่หลักสี่กับดอนเมืองส่วนวันที่10กับ11ตุลาที่มันจะถึงเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักสะสมเนี่ยถึง100ถึง150มิลลิเมตรเนี่ยมันต้องใช้เวลาช่วงเวลาที่ฝนเว้นช่วงเนี่ยเร่งพร่องน้ำช่วงนั้นแต่กทม.ตอนนี้ตั้งรถสูบน้ำทุกจุดไว้แล้วเช่นตรงลาดกระบังสายไหมคลองสามวาหมู่บ้านธีรวรรณนะคะส่วนที่เขตสะพานสูงมีนบุรีลาดกระบังที่ยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็เร่งพร่องในแก้มลิงแล้วนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหแอปลงทะเบียนเมื่อกี้เห็นคุณสีพอบอกว่ามันเด้งขึ้นมาใช่ไหมแอปทางรัฐ
1: แอปทางรัฐดิฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะบริษัทเอ้ยโทรศัพท์ดิฉันเป็นอะไรหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่ามันขึ้นมาบอกปภ.แจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่3ตุลา69
0: เออเลอร์เออเลอร์
1: เนี่ยเวลา 18:34
0: วันนี้วันที่4ตุลาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแอปหรือเปล่า
1: เป็นไปได้แต่ว่ามันเพิ่งเด้งขึ้นมาหน้าจอดิฉันก็ไม่เข้าใจนี่ดิฉันเก็บของไม่ทันเลย
0: โอเคแต่ณตอนนี้ค่ะการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 851,547 รายอยู่ที่ประมาณนี้นะคะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 371,775 รายค่ะรองลงมาคือสมุทรปราการ 122,786 รายและปทุมธานี 105,525 รายนะคะก็เดี๋ยวน่าจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่ลงทะเบียนกทม.ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 35,800 รายประชาชนสามารถไปยื่นลงทะเบียนที่สำนักงานเขตนะเออถ้าเกิดใครแบบไม่ถนัดกับแอปอะไรอย่างเงี้ยหรือระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปที่เขตได้นะคะ
1: ก็คงน่าจะมีมาอีกแหละเพราะว่าบางจุดเขาก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ยังวิกฤตอยู่ในพื้นที่นะ
0: ถูก
1: ขยับไปที่เพื่อไทยกันบ้างตะกี้ท่านนายกลงพื้นที่ปราจีนบุรีเนาะส่วนเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคุณไป8ริ้วนำโดยคุณจุลพันธ์นี่แหละก็นำทีมลงเรือส่งกำลังใจนะคะมอบถุงยางชีพแล้วก็เพื่อที่จะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะพร้อมด้วยคุณทิติมาฉายแสงก็เป็นส.ส.ฉะเชิงเทรานะคะนำคณะทำงานพรรคเพื่อไทยนี่แหละลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานะคะติดตามสถานการณ์อุทกภัยพบปะให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งกันด้วยนะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคณะเขาก็ได้มีการลงเรือจากเทศบาลตำบลเทพราชนะคะอำเภอบ้านโพเนี่ยล่องไปตามแนวคลองเลยคลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนริมสองฝั่งคลองเลยนะคะทีมงานโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะคะรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและก็สุเหร่าแดงก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสุเหร่าโรง5นะตำบลคลองเปลงอำเภอเมืองนี่แหละนะคะโดยทางคุณจุลพันธ์นี่ก็บอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยเห็นได้ชัดว่าระดับน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยโดยทางพรรคเพื่อไทยและก็ส.ส.ในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการรับฟังข้อเสนอและก็ความเดือดร้อนโดยตรงเลย พร้อมกับเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนมาตรการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและก็รวดเร็วนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์นี้คลี่คลายประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเลยนะคะ
0: วันเดียวกันวันนี้คุณจุลพันธ์เองพร้อมด้วยคุณธงธรรมเวชชัยคุณณัฐธิดาเทพสุทินอะไรต่างๆคุณสุรชาติเทียนทอง
1: ค่ะ
0: คุณวิสารดีเตชะธีรวัฒน์ก็เลยเดินทางไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกทม.ด้วยนะหลังจากที่เสร็จสิ้นในเรื่องของการติดตามภารกิจช่วยเหลืออุทิศฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเอาทีมทั้งทีมเลยลงพื้นที่นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ลาดกระบังเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้การที่ลงพื้นที่เนี่ยที่ตรงส่วนของลาดกระบังเนี่ยได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน
1: ค่ะ
0: พบว่าพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันแหละก็คือได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมขังในส่วนของพื้นที่พักอาศัยแล้วก็เส้นทางการจราจรนะคะมันส่งผลกระทบจริงๆกับในเรื่องของชีวิตประจำวันกลุ่มคนทำงานแล้วก็โดยเฉพาะการที่ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเนาะ
1: บางทีก็หาเช้ากินข้ามออกไปทำมาหากิน
0: หย
1: ุ
0: ดอยู่บ้านไม่ได้บางคนก็รายวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันก็การเดินทางก็ต้องเพิ่มเวลาด้วยคณะทำงานจึงได้ร่วมกันลำเลียงถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเพื่อที่จะช่วยลดภาระแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งช่วยกันฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนกลับสู่ภาวะปกติอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอประชาสัมพันธ์บริการจากศูนย์ซ่อมสร้างสุขนี่ศูนย์ซ่อมสร้างสุข
1: ค่ะ
0: ไม่แน่ใจจากแรงงานไหมนะคะเปิดจุดเช็คและซ่อมแซมความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายซ่อมบำรุงฟื้นฟูสภาพรถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ซึ่งง่ายๆเลยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านระบบ Toffee Fondue
1: อ
0: ันนี้เหมือนเป็น everything ของทุกอย่างเลยนะ Toffee Fondue เนี่ยนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดสรรคิวแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความอำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ Toffee Fondue เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
1: ขยับมาทั้งฝั่งรัฐบาลอีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกทม.กลาโหมชนประทานนะคะก็ร่วมกันไปตรวจแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยานี่แหละก็พร้อมที่จะรับมือน้ำเหนือน้ำหนุนนะคะโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปพร้อมด้วยกับคุณไทยวุฒิขันแก้วนะคะปลัดกรุงเทพมหานครคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ลงไปลงเรือนะคะติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เส้นทางจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครสะพานตากสินท่าเรือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดนะฮะเพื่อที่จะประเมินระดับน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำท่วมระบบการระบายน้ำนะคะโดยท่านรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งกรุงเทพมหานครกรมชลประทานกระทรวงมหาดไทยกองทัพนะตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกทม.และกรมชลประทานเนี่ยประกอบกับสถานการณ์ที่เห็นจากพื้นที่จริงท่านก็บอกว่าทำให้เกิดความมั่นใจนะคะต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจด้วยว่าทุกหน่วยงานเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเนี่ยพร้อมสนับสนุนการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มที่นะเต็มขีดความสามารถทั้งเรื่องของกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างทรัพยากรที่จำเป็นโดยยึดความถูกต้องของพื้นที่เป็นหลักนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดส่วนปลัดกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าบทเรียนน้ำท่วมปี54ซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 2.54 เมตรนะคะกทม.ก็ได้ทำการเสริมความสูงแนวคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว88กิโลเมตรนะคะเพิ่มขึ้นเป็น3เมตรและนะคะในบางจุดเนี่ยสูงถึง 3.5 เมตรเลยทีเดียวก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีศักยภาพเหลือที่จะ ป้องกันน้ำได้อีกกว่า 70% เลยนะคะจากการลงพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการตรวจสถานการณ์ร่วมกับร่วมกันของหน่วยงานในช่วงที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็พบว่าแนวเขื่อนของกทม.เนี่ยยังคงมีพื้นที่เขื่อนในการรองรับน้ำได้อีกประมาณ 1.60 ถึง 1.80 เมตรนะคะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครยังคงมีความมั่นใจว่าจะป้องกันและก็รองรับมวลน้ำทั้งจากน้ำเหนือและก็น้ำทะเลหนุนได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเลย อันนี้ก็ลงพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะยืนยันเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและการรับมือน้ำเหนือกทม.เขาก็มั่นใจนะขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเนี่ยเกิดความมั่นใจด้วย
0: แต่ว่าอันนั้นกทม.มีที่หนึ่งที่ฉันเห็นธงแดงไหม
1: ที่ไหนคะธงแดง
0: ลพบุรีไหมคะ
1: โอ้ขึ้นธงแดงแล้วเหรอ
0: เห็นนี่นะคะข่าวของเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยข
1: ึ้
0: นระบุนะคะว่าคุณปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณโดมอเนกประสงค์เนี่ยนะคะตรงผู้แขกตำบลผู้คาโทษค่ะนะซึ่งก็แน่นอนค่ะก็บอกว่าจากท่านรองผู้ว่าก็ได้ประชุมกับหน่วยงานต่างๆและที่ได้รับผลกระทบทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเอาข้อมูลไปแพร่สัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่เนี่ยตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังใน8ตำบลรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33หมู่บ้านคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนเยอะเลยน้ำท่วมขังบ้านเรือนประมาณ 50-90 เซนอ่ะโอ้โห90เซนก็คือ3ไม้บรรทัดนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันครึ่งแข้งได้นะคะก็มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายหมื่นกว่าไร่นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ในน้ำในพื้นที่เนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะเส้นของคลองชลประทานชัยหน้าป่าสักที่มันจะมีน้ำระบายจากประตูระบายน้ำบางโฉมสีไหลเข้าสู่คลองจนมีระดับน้ำเนี่ยเต็มพื้นที
1: ่จ
0: ึงมีการชักธงแดงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคะส่วนบริเวณที่แม่น้ำลพบุรีที่ได้รับจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณไหลเข้ามาตาสูงจนต้องชักธงแดงเช่นกันเนี่ยขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็มีน้ำสูงเกินความจุอ่างเก็บน้ำก็ต้องชักธงแดงด้วยนะตอนนี้เองที่ลพบุรีก็ขอพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงเนาะก็ติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทุกที่ทำงานหนักกันหมด
1: ค่ะ
0: เนาะหนักจริงนะคะแต่ว่าคุณแล้วเวลาสมมติว่าน้ำท่วมสวัสดีฉันเห็นอย่างที่กทม.เนี่ย
1: ค่ะ
0: ของชิ้นใหญ่ๆเขาไปทิ้งที่ไหน
1: ที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยที่นอน
0: โซฟาตู้เตียงไม้อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมองเหมือนว่าอันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าชาวบ้านเองอย่างเช่นกทม.เนี่ยเขาก็เร่งเคลียร์บ้านแล้วถูกไหม
1: ค่ะ
0: หลังน้ำลดขยะชิ้นใหญ่เนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถไปทิ้งได้ตามจุดที่สำนักงานเขตเปิดให้บริการนะคะขณะที่บางส่วนเดินทางลำบากต้องทิ้งริมทางเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยสำนักงานเขตอย่างเช่นเขตบางเขนก็เตรียมเปิดจุดรับเพิ่มนะเปิดจุดรับทิ้งเพิ่มก็สามารถที่จะไปสอบถามได้ทางเขตเหมือนกันแหละคือต้องบอกว่าขยะกองขยะชิ้นใหญ่อ่ะค่ะตรงซอยเทพารักษ์อ่ะคุณเห็นไห
1: ม
0: เทพารักษ์40ตรงบางเขนกทมเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเนี่ยประชาชนก็ทยอยทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เลยเนาะพร้อมกับนำเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยมาวางริมทางเพื่อรอให้รถขยะของสำนักงานเขตเนี่ยเข้าจัดเก็บทีนี้เขาก็เลยมีการพูดคุยกับทีมทำความรักษาความสะอาดอย่างเช่นที่บางเขนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้จะประกาศเปิดรับจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่พวกโซฟาตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้ละนะคะให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาทิ้งได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้กำลังเปิดหารือกันว่าจะรับอยู่ที่ไหนอย่างไรด้วยเหมือนกันนะคะ
1: พูดถึงเรื่องขยะนี่ก็เปิดมาเจอข่าวทางกองทัพไทยผนึกกำลังกับกทม.เนี่ยลุยบิ๊กคินนิ่งเดย์นะคะซอยชินเขตหลัก4ระดมรถใหญ่ขนขยะเคลียร์ทางหลังน้ำลดนะคะก็โอ้โหดูภาพข่าวแล้วเนี่ยขยะมหาศาลเลยคุณลลักษ
0: ์คือใช่แล้วบางจุดเนี่ยเขาบอกว่านอกจากขยะรถก็แบบ จอดปิดกั้นทางด้วยทั้งรถ
1: จอดทิ้งจอดแช่เลยใช่ไหม
0: แล้วก็ขยะบางคนก็มาแบบคือเข้าใจนะไม่รู้ไปวางไว้ไหนอ่ะ วางริมทางบ้างมันก็กีดขวางทางการจราจรการเดินทางเท้าหรืออะไรอย่างงี้ด้วยมันบางทีก็ไม่ได้ทิ้งหน้าบ้านตัวเองไงหาจุดทิ้งอย่างเงี้ยแล้วรถขยะก็ทำไม่ทันเลยว่ารถก็ไม่สามารถที่จะแบกไปได้อะเน
1: า
0: ะ
1: รถคันใหญ่รถขยะก็คันใหญ่บางจุดประชาชนก็จอด2ริมฝั่งริมข้างทางก็ขนย้ายกันลำบากนะงานนี้ก็เรียกว่ามีทั้งนำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่นะไปบูรณาการการทำงานขนขยะอะไรต่างๆนี่แหละเร่งที่จะเคลียร์ให้พื้นที่รวมถึงสิ่งตกค้างจากอุทกภัยเนี่ยให้ผิวจราจรเนี่ยสะอาดเรียบร้อยลดสิ่งกีดขวางนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนด้วยเพราะบางทีเนี่ยขยะก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะเมื่อเช้าดิฉันผ่านไปทางซอยรามินทา109เนี่ยคุณน้ำยังน้ำแค่น้ำขังนิดเดียวเองนะโอ้โหน้ำนี่ดำปี๊กลิ่นเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยขนาดเราแค่คนผ่านทางแล้วคนที่อยู่บริเวณนั้นนี่ก็คงจะหนักหนาสาหัสเลยก็คงจะมีอีกหลายพื้นที่ที่จะต้องไปบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ใช่
0: คลองจันทร์ขยะเต็มชุมชนเลยค่ะกทม.เองตอนนี้ก็ทำงานหนักเต็มที่เหมือนกันนะคะคือกทม.ด้วยความเป็นพื้นที่ใหญ่เนาะ
1: 50เขต
0: 50เขตอ่ะแล้วก็ตอนนี้คือขยะกองเต็มชุมชนเลยกทม.ก็ระดมรถเนี่ยลุยเก็บครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตรงซอยเสรีไทย7กลายเป็นพื้นที่กองขยะมหึมาเลยค่ะประชาชนก็เร่งที่จะขนข้าวของที่เสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยออกมาทิ้งไว้นะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ทั้งหลังน้ำรถเนี่ยมีทั้งรถดัมป
1: ์
0: รถตักเก็บขยะฉีดล้างคราบถนนตรอกซอย
1: ค
0: ือเจ้าหน้าที่กทม.ต้องให้กำลังใจจริงๆนะคะทำงานหนักตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยอะทุกอย่าง
1: ก
0: ็
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ทันใจก็โดนด่ากันทุกวัน
0: มันเป็นเรื่องของมันเรื่องของความลำบากเดือดร้อนอะมันบางทีก็เข้าใจแหละ
1: บริหารอารมณ
0: ์อดทนไม่ได้ด้วยนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ว่าเองก็ก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าก็เข้าใจได้นะคะเนี่ยแล้วก็พื้นมันไม่ใช่มีแค่แบบมีทั้งพลาสติกไง
1: ม
0: ีทั้งกลิ่นเศษไม้อย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็ตอนนี้เองเนี่ยกทม.ก็บิ๊กคลีนนิ่งเดย์อยู่กับร่วมกับทางกองทัพเนา
1: ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวเราให้กำลังใจกันกับทุกๆฝ่ายนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าบ้านเองก็คงให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วยเช่นกันนะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณลือลักษณ์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไปติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็อย่างที่บอกนะเราจะไปดูเรื่องการเมืองใช่วันนี้ก็
0: การเมืองกับน้ำท่วม
1: ถนนทุกสายไม่ได้มุ่งตรงไปคลองจันทน์นะ ไปที่บุรีรัมย์ก็อย่างที่เห็นภาพแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของครูใหญ่เนวินชิดชอบนะ4ตุลาซึ่งทุกๆปีนี้ก็มีการจัดงานกันเรียกว่ายิ่งใหญ่มาโดยตลอดแต่ปีนี้สำคัญที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นของพรรคตัวเองและเบื้องหลังความสำเร็จนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็เป็นคุณเนวินชิดชอบนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังเป็นกระดูกสันหลังของพรรคภูมิใจไทยทำให้เดินทางมาถึงวันนี้ก็คง
0: เขาไม่ได้การเมืองคุณก็
1: เหรออ่ะคุณชัยชนกชิดชอบเป็นเล่นแทนพ่อก็แล้วกันนะคะก็ทำให้บรรยากาศวันนี้เนี่ยบ้านที
0: ่บ้านใหญ่ที่บุรีรัมย์
1: บุรีรัมย์เนี่ยคึกคักเป็นพิเศษ
0: โอ้โหพิธีเหมือนเดิมเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีพิธีปะกำช้างซึ่งเป็นพิธีประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็ก่อนที่ช่วงเช้าอย่างก็ที่ทราบกันดีละค่ะว่าตอนเช้าท่านนายกเองเนี่ยก็เดินทางไปบุรีรัมย์แต่ว่าประเดิมด้วยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ
1: ์
0: เรื่องของการบัญชาการน้ำท่วมถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนาะแล้วจากนั้นก็ปรากฏภาพคุณอนุทินร่วมงานอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
1: ค่ะ
0: อายุครบ68ปีซึ่งปกติก็จะจัดงานแบบนี้ทุกปีอย่างที่บอกนะคะยิ่งใหญ่มากที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีวิธีปะกำช้างซึ่งแน่นอนล่ะมันก็มีผูกข้อไม้ข้อมือเราก็เห็นภาพที่สื่อถ่ายมาก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับคุณอนุทินเจ้าของวันเกิด
1: ค่ะ
0: คุณเนวินผูกข้อมือให้คุณอนุทินซึ่งหลังเสร็จพิธีปะกำช้างเนี่ยนายเนวินก็ได้ผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินพร้อมกับอวยพร
1: ค่ะ
0: คนที่ไปงานวันเกิด
1: ไปรับคำอวยพร
0: ไปรับคำอวยพรเจ้าของวันเกิด
1: ค่ะ
0: บอกว่าโอ้โหเป็นกระแสมากนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื
1: ่อโอ้
0: ก่อนบอกว่าเป็นอีก2สมัยพ
1: อ
0: ดีนะที่มีคำว่าพอ
1: ต
0: ่อท้ายด้วยนะคะ คุณอนุทินก็จะตอบว่าเยอะไปหรือเปล่าด้วยแบบน้ำเสียงแบบนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีภาพที่แบบความชื่นมื่นแต่ไม่แน่นะคุณเนี่ยดิฉันไปเห็นในส่วนของเว็บไซต์การเมืองเนชั่นทีวีออนไลน์เนาะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าไม่แน่นะ
1: ไม่แน่ว่า
0: วาจาศิษย์ครูใหญ่ของคุณเนวินเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมถ้าหากว่าเราไปดูย้อนประวัติศาสตร์นายกไทยเนี่ยใครเคยอยู่เบื้องหลังเก้าอี้บ้างอ่ะใครเคยเบิ้ลเก้าอี
1: ้ใครเคยเบิ้ลเก้าอี้คุณ
0: มีไหม
1: ทักษิณชินวัตร
0: ตอนนั้นมีคุณเนวินปะ
1: มี
0: ค
1: ุณเนวินก็อยู่ในรัฐบาลคุณทักษิณด้วยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักด้วยมั้งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเกษตรด้วยมั้งถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะแต่ว่าวันนี้ก็คือหลังจากแยกย้ายกันมาเนี่ยก็เรียกว่ามาก่อร่างสร้างบ้านของค่ายสีน้ำเงินด้วยตัวเอง
0: คือต้องบอกว่ามีหลายคนน่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแบบ2สมัยเนี่ยก็มีตั้งแต่ใครล่ะ
1: เป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรี
0: เป็นนายกดิโอ้รัฐมนตรีไงก็ได้อยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่านายกเนี่ยมีใครล่ะพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน
1: ท์โอ้โห
0: ปีลึกเลยนะ
1: เกิดยังไม่ทัน
0: นายกรัฐมนตรีคนที่15
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาบอกว่าท่านนี้ถือว่าเป็นโมเดลเกี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนผ่านกลไกพิเศษสู่การเลือกตั้งและสมัยแรกคือแต่งตั้งหลังรัฐประหาร20เนี่ยจากนั้นก็มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญใหม
1: ่ค่ะ
0: ท่านที่2คือพลเอกชาติชายชุนทวันนายกรัฐมนตรีคนที่17ท่านนี้ก็ใช้เทคนิคและชั้นเชิงการเมืองเหมือนกันในสมัยแรกท่านก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลดแรงกดดันเปิดทางปรับทัพพรรคร่วมใหม่จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาอีกในสมัย2ในทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ท่านที่3คือทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ผู้นำในโมเดลชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ถล่มทลายก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งในประวัติศาสตร
1: ์
0: คือที่ผ่านมาก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็มีการบริหารจนอยู่ครบวาระ4ปีเต็มในสมัยแรกนะคะแล้วก็มาชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นอีกสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในสมัยที่2
1: ค่ะ
0: ส่วนท่านที่4ใครให้ทายยุคที่เราอยู่กันก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29เดินตามรอยโมเดลเปลี่ยนผ่านสู่อำนาจในสภาเลยนะคะก็ตอนนั้นคือคสช57ใช่ไหมเนาะแล้วก็สมัย2ก็ได้โหวตจากสัดส่วนจาก การประชุมพรรคร่วมของสภาหลังการเลือกตั้ง60นะคะแล้วก็นี่แหละท่านต่อมาคือนายกอนันต์เป็นกี่สมัยคุณทันไหม
1: โอ้
0: ไม่ทันหรอ
1: ไม่ทันค่ะนะคุณอนันต์นี่รู้สึกว่าจะมาเบรกในช่วง
0: ขัดตาทับใช่ไหม
1: ขัดตาทับในช่วงรัฐประหารสักปีอ่ะเป็นในปีก่อนปี40ไหมที่มาร่างรัฐธรรมนูญนี่ฉันไม่แน่ใจ
0: ตอนสมัยแรกได้รับการแต่งตั้งเข้ามาบริหารประเทศหลังจากการรับประหารของรสช.
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งเกิดวิกฤตพฤษภาธมิน
1: ปี35
0: ปี35นะคะและสุดท้ายใครอีกคนหนึ่งให้ได้เราลืมไม่ได้นะตอนนี
1: ้ลืมไม่ได้เลยเหรอคะ
0: เพราะว่านั่งเรือแจกของน้ำท่วมอยู่นายกชวนหลีกภัย
1: สองสมัยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: สองสมัยเป็นนายกมนตรีคนที่20อันนี้เป็นใช้โมเดลเว้นวรรคสลับบทบาทในสภาสมัยแรกเนี่ยก้าวขึ้นสู่อำนาจชนะการเลือกตั้งตอนปี35
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะจากนั้นก็ยุบสภาสลับขั้วไปสู่รัฐบาลบรรหารแล้วก็คุณเอกชวลิตนะคะจนกระทั่งเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งพลเอกชวลิตลาออกประชาธิปัตย์ก็รวบรวมเสียงพลิกขั้วในสภาส่งให้ในหัวชวนเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสมัยที่2นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้า
1: คุณอนุทินจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ถ้าจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคนไทย32อยู่แล้ววาจาศิษย์ของครูใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะอวยพรได้ถึง2สมัยเนี่ยก็ส่งสัญญาณการจัดทัพไหมอะไรไหมด้วยนะนะคะว่าจะพาคุณอนุทินไปด้วยไหนเพราะว่าถ้าว่าไล่เรียนจากที่เขาเขียนบทวิเคราะห์มาเนี่ยคนที่อยู่2สมัยเนี่ยมีโมเดลต่างกันหมดเลยนะโมเดลการเข้าอยู่ในสภาหรืออยู่ในอำนาจเนี่ยมันมีความต่างกันก็เดี๋ยวรอดูนะคะคำอวยพรที่เคยบอกว่าขอให้เป็นนายก4ปีมาในปีนี้อัปเกรดอีกขอเป็น2สมัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แรกๆเนี่ยบอกเป็นครบนะขอให้ครบ4ปีตอนนี้อัพขึ้นมาเป็น2สมัย
1: พอเจอน้ำท่วมมีอัปเกรดเลย2สมัยเลย
0: นะคะก็ถือว่าแน่นอนล่ะถ้าเรามองในมุมการเมืองมันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงความมั่นใจของพรรคสีน้ำเงินนะหรือพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะว่ามั่นใจแหละในฐานะที่พรรคเขาก็มีแกนนำที่มีพลังการต่อรอสูงในรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าท่ามกลางกระแสการปรับทัพรับมืออุทกภัยการฟื้นฟูประเทศเนี่ยจะช่วยผลักดันให้ไปถึง2สมัย
1: อ
0: ยู่ยืนยาวยอดยืนยง
1: ก็ไม่แน่นะก็สมมุติว่าบริหารจัดการดีปีหน้าน้ำไม่ท่วมแล้วคนก็จะต้องการกลับมาอีกเหมือนคุณชัดชาติเนี่ย4ปีแรกก็ดีนะน้ำก็คือแบบว่าระบายดีระบายทันแต่ปีนี้มาเจอวิกฤตที่น้ำมันมีมวลน้ำมันเยอะคนก็เริ่มมีเสียงแล้วเนี่ยก็คือคุณชาติชาติรับตำแหน่งได้ไม่นานนะสมัย2ก็มีเสียงให้ปลดท่านแหละมันก็มี
0: คือมันท่ามกลางวิกฤตไงแล้วมันด้วยความที่มีความดิฉันว่าเขาแบกความคาดหวังไว้บนบ่าค่อนข้างเยอะนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งคุณชัชชาติอาจารย์วิษณุ
1: อ
0: าจารย์แก้ว
1: ค่ะ
0: ทวิดาคือโหแผ่นดินไหวเอาอยู
1: ่
0: น้ำท่วมเนี่ยล่อแร่อยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มันการเมืองเยอะด้วย
1: ใช่มันปัจจัยเรื่องภัยพิบัติอารมณ
0: ์แต่ว่าถ้าหากว่าเราเน้นในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยมันกระทบคนยังไม่ได้เยอะมากม
1: ัน
0: จัดการได้ง่ายกว่าแต่น้ำท่วมเนี่ยมันแช่และอารมณ์คนสภาพเศรษฐกิจอารมณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันพาไปหมดเลยเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ทำงานนะเราก็เห็นทุกคนทำงานหมดตัวเล็กตัวน้อยก็ท
1: ำก็คือถ้าช่วยใครได้ทันคนนั้นก็ถูกใจถ้าช่วยใครไม่ทันมันก็ต้องมีเสียงด่ามาตามมาอ่ะมาต่อกันที่วันเกิดหน่อยนะดราม่าก็มีตามมานี่แหละก็พรรคสีส้มนะคุณวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าขอบันทึกไว้เลย4ตุลาคม69เนี่ยน้ำท่วมหนักหลายจังหวัดในประเทศไทยคุณอนุทินพร้อมคลอมอยังเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อที่จะร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินเอ๊บอกท่านนายกก็วันอาทิตย์นะวันนี้จริงก็ต้องให้เครดิตท่านนะลงน้ำท่วมนี่ก็ไปหลายวันแล้วนะคุณเลยละน้ำท่วมนี่ก็ไปหลายวันแล้ววันนี้ก็ยัง
0: เขาจะแวะไปแป๊บนึงไม่ได้หรอ
1: แล้ววันนี้ก็ไปแหมทำงานบูรณาการหน้างานแล้วประชุมหน้างานแล้วก็ลงพื้นที่ปราจีนบุรีด้วยก็ไปด้วยเหมือนกัน
0: ก็พยายามบาลานซ์นะ
1: จริงใช่ค่ะคือยังไงเนี่ยรับอยู่แล้วรู้อยู่แล้วมาแน่มาแน่แต่ท่านนายกก็ต้องบอกว่าแกเป็นคนสู้มือเหมือนกันนะ
0: สู้มือไม่สน
1: อ
0: ะไม่สนก็แต่ว่า ก็ยังยืนผัดกะเพราอยู่นะที่พักที่ฉันเห็นไปขอซอสนิดนึงปรุงซอส
1: ชอบเป็นคนชอบ
0: ซอสดำข้าวขอซอสดำหน่อยมาปรุงผัดในกระทะนิดนึงก็มีความสุขของแกคือแบบทำงานเหนื่อยเครียดอ่ะถอดรองเท้าก่อนโดนแต่มันไม่ควรจริงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ลูกพักเองก็มีปัญหาม
1: ีปัญหาเรื่องอ๋อคุณสสเดีย
0: สสเดียสสไอเดีย
1: สสไอเดียจากชัยภูม
0: ิก็เดี๋ยวเยอะแยะไปหมดเลยคุณโรมเนี่ยเราไม่มีเวลานะ
1: ค่ะ
0: เยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของเงินที่ฝากที่ธนาคารกัมพูชาอีกโยงอีก7คนก็ไม่รู้ว่าใครหรือ7บัญชีเนี่ยนะ มีอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการอะไรล่ะเรื่องของ NGO เรื่องของสื่อสาธารณะหน่วยงานที่เอางบภาษีบาปโอ้โหไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะตอนเนี้ยหลากหลายปัจจัยถึงว่าท่านนายกถึงตอบคุณอนุทินว่าไม่นาน ไม่นานไปหรอ
1: 8 2
0: สองสมัยอีกสองสมัยไม่น่าไปหรอกนะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าวัดจากดูสสของภูมิใจไทยยุคนี้คุณเลือรักก็ทั้งใต้อีสานภาคกลางภาคเหนือเขาก็เจาะได้แทบทุกพื้นที่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสสเดิมเนี่ยรักษาฐานที่มั่นทำผลงานได้ดีเนี่ย มันก็มีโอกาสก็คือคุณอนุทินยังไงก็เป็นแคนดิเดตหนึ่งเดียวแต่อย่าไปต้องดูเรื่องที่จะมีตกมาตายเรื่องอะไรหรือเปล่าหลังน้ำท่วมเนี่ยจะมีใครไปร้องอะไรหรือเปล่าก็ต้องดูแต่ว่าก็ดิฉันว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกัน
0: ไม่แน่ทุกอย่างมันไม่แน่เห็นป่ะที่ผ่านมามันมีหลายโมเดลอะ
1: ค่ะดูอย่างลุงตู่สิโดนดราม่าโอ้ทุกอย่างทุกสิ่งนายกลุงตู่แกก็ยังผ่านมาได้นะผ่านมาได้แล้วก็สองสมัยด้วย
0: ก็ฉันว่าต้องเป็นคนอย่างเงี้ยผ่านได้คุณอนุทินเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นคน
0: อย่างคือจะบอกว่าไงแกมีลักษณะที่แบบว่าไม่เป็นไรอ่ะ
1: สู้เธอสู้มีเลือดนักสู้อยู
0: ่แล้วก็มีวิธีการผ่อนคลายอารมณ์ของแก
1: จะด่าอะไรยังไงก็สู้ได้อยู่
0: สู้มือนะก็แต่ว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่าสสคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาจะมีการขู่ว่าถ้าไม่ทำคะแนนไม่ทำงานไม่มีผลงานจะถูกปรับ
1: แล้วมันตีลูกเทพ
0: ตอนนี้ก็ทำงานแข่งขันเลยนะแล้วก็ไม่รู้ไงว่ายังไงอ
1: ่ะ
0: มีหลายสีที่เราจะเสียบเข้ามาร่วมอีกก็มีนะ
1: ไปดูข่าวดีๆหน่อยสิปิดท้ายรายการเนี่ยน้องเนเน่แชมป์ของอเมริกันก็อตทาเรนต์เนี่ยก็มีการนั่งขบวนรถแห่รอบแลนด์มาร์คกทมนะโอ้ไปน้องเน่ไปเดินฝนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ที่สยามพิวรรณพันธมิตรภาคเอกชนก็มีการจัดงานเวลคัมเน่รอยัลนะวินเดอร์เวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์ต้อนรับเน่หรือว่ารัติการอัมลอยนี่แหละหลังคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะบนเวทีประกวดก็มีขบวนแห่ต่างๆก็เรียกว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะออกมาต้อนรับชูป้ายเน่ๆนายแน่มากตามที่เพลงของพี่แอดคาราบาวเขียนให้เนี่ยแล้วก็มีการโบกไม้โบกมือถ่ายภาพตลอดสองข้างทางเลยนะคะหลายจุดเนี่ยประชาชนก็ปักหลักรอขบวนแม้สภาพอากาศจะร้อนก็ที่จะร่วมกันต้อนรับก็เห็นสีหน้าสีตาน้องโอ้ก็คนไปเยอะเลยทีเดียวนะคนไทยก็ชื่นชมกับชัยชนะของน้องครั้งนี้ด้วย
0: จริงจริงจริงต้องยอมรับตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่ทุ่มเทกับน้องมาแล้วก็ตัวน้องเองด้วย
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการทันข่าวเสาร์ที่เราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษา สร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
2: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทางนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: ในเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
5: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทาง ขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถจกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
9: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้อง

0: ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่เฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้า ด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการ

0: ผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

วัสดีครับแฟนๆรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมดีเจจ็อกกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็มาประจำการหน้าใหม่เช่นเคยนะครับในทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับโจก็จะได้นำข่าวสารต่างๆมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังจะไปที่ไหนรอบเมืองภูเก็ตก็จะเห็นธงสีเหลืองปักอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือสัญญาณที่บอกเราว่าใกล้แล้วที่จะถึงประเพณีถือศีลกินผักหรือว่าประเพณีเจี๊ยะฉ่ายของเราประจำปี2569นะครับซึ่งประเพณีถือศีลกินผักของเรานั้นเนี่ยก็ได้รับรางวัลต่างๆมามากมายในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับคนภูเก็ตแท้ๆแล้วนั้นนะฮะการกินผักนะครับไม่ได้เริ่มในวันที่ยกเสาโกเต๋งหรือวันที่เริ่มกินเจมื้อแรกนะครับซึ่งตามปฏิทินในปีนี้นั้นประเพณีถือศีลกินผักเราจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับแล้วคนภูเก็ตเริ่มกินเจเมื่อไหร่ครับในส่วนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของความประณีตของบรรพชนที่สอนให้เรารู้จักในช่วงเวลาที่เรียกว่ามีการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าเพื่อนๆเราหรือว่าญาติของเราเนี่ยก็มีการเริ่มกินเจกันไปบ้างแล้วนะครับซึ่งในช่วงของการเตรียมตัวก่อนที่ประเพณีจะเริ่มนั้นก็คือเราก็มักจะมีการเตรียมครัวเตรียมบ้านเตรียมสรีระร่างกายแล้วก็เตรียมสภาวะจิตใจนะครับแต่คืนนี้นะครับเจ้าจะพาทุกท่านนะครับไปเจาะลึกถึงธรรมเนียมปฏิบัติและภูมิปัญญาโบราณว่าคนภูเก็ตนั้นเขามีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะครับ

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ครับกลับมากันในช่วงที่2ของรายการกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนสมัยที่โจ๊กยังเป็นเด็กๆอยู่นั้นเนี่ยภาพที่โจ๊กจะเห็นชินตากันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือแทบจะทุกหลังคาเรือนจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการล้างครัวแล้วก็ล้างภาชนะนะครับซึ่งสมัยก่อนตอนที่โจ๊กเด็กๆนั้นเนี่ยจะมีความเคร่งครัดมากในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักนะฮะพูดง่ายๆก็คือครัวเราต้องล้างให้สะอาดเพราะว่ามันมีความคาวของอาหารคาวอยู่หรือใดๆภาชนะเนี่ยก็จะมีการแยกไว้ต่างหากกันเลยทีเดียวนะครับมีการแยกชุดไว้ต่างหากหรือไม่ถ้าใครใช้ภาชนะชุดเดิมก็จะเอาภาชนะนั้นเนี่ยมาลวกน้ำร้อนนะครับซึ่งถ้าบ้านไหนเนี่ยแยกจานชามภาชนะสำหรับกินผักเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใช้จานนั้นเนี่ยไปใส่เนื้อสัตว์เลยหรือเขาจะเก็บแยกไว้ต่างหากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอากงอาม่านะครับก็จะบอกลูกหลานนะครับให้ช่วยกันเอาจานชามที่ใช้ปัจจุบันหมายถึงที่ใช้ในประจำวันเนี่ยยกเก็บเอาไว้หม้อตะหลิวต่างๆเนี่ยเอามายกเก็บเอาไว้แล้วก็นำจานชุดใหม่ออกมาใช้แทนหรืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเขามีอยู่จานชามอยู่ชุดเดียวที่ใช้อยู่นั้นเนี่ยเขาก็จะเอาจานชามชุดนั้นเนี่ยมาลวกน้ำร้อนเพื่อขัดถูความคาบมันของความคาวแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อเพื่อให้บอกว่าสร้างความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับส่วนการแต่งกายนะครับการแต่งกายก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสีขาวนะครับสมัยโบราณก็จะมีการนำผ้าขาวกางเกงขาวถุงเท้าขาวออกมาซักมารีดมาแขวนเรียงไว้ให้พร้อมเพราะว่าการสวมชุดขาวล้วนตลอด9วัน9คืนนะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการวางอัตตานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นรับความบริสุทธิ์ทางกายภาพอย่างเท่าเทียมกันครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราจะรู้ได้ชัดเลยเมื่อเราใส่ชุดขาวแล้วเนี่ยเราจะมีสติมากขึ้นฮะทำไมเราถึงมีสติมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้ชุดขาวของเรานั้นเนี่ยไปเปื้อนสิ่งสกปรกหรือว่าอาหารต่างๆที่ขณะที่เรากำลังรับประทานนั่นเองนะครับแต่ช่วงหน้านะครับเราจะไปดูกันว่าศาสตร์ของการปรับร่างกายหรือว่าการล้างท้องนั้นทางการแพทย์เขาว่ากันอย่างไรบ้างนะ

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ครับหลายคนพอถึงวันถือศีลกินผักวันแรกเนี่ยก็จะตัดเนื้อสัตว์ออกจากมื้ออาหารทุกมื้อเลยแล้วก็กระหน่ำกินพวกแป้งผัดหมี่หรือว่าของทอดนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าพวกของเหล่านี้เนี่ยมันจะมีขายเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเทศกาลกินผักนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถ้าเกิดเราทานแป้งหรือว่าผัดหมี่หรือของทอดแบบปริมาณเยอะๆเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือบางคนก็จะเกิดอาการท้องอืดท้องผูกหรือไม่ก็จะอ่อนเพลียเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันนั่นเองแต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับทีนี้มาดูในเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพกันนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เชิงป้องกันหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่า wellness นั่นเองนะครับตามตำราเนี่ยหรือตามงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าช่วง 2-3 วันก่อนการเริ่มกินผักหรือที่โบราณเรียกกันว่าช่วงของการล้างท้องนะครับจะถือเป็นช่วงเวลาของการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นั่นเองหรือเรียกว่าไมโครไบโอมีทรานซิชันนั่นเองนะครับซึ่งคุณหมอจะแนะนำว่าเราควรค่อยๆลดสัดส่วนของเนื้อสัตว์ย่อยยากเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วหันมารับประทานปลาหรือโปรตีนจากเต้าหู้และถั่วแทนนะครับในช่วงแรกๆนะครับก่อนที่เราจะมาทานเป็นผักล้วนคุณหมอท่านก็แนะนำว่าให้ลดพวกเนื้อวัวเนื้อหมูลงแล้วก็หันไปทานปลาและโปรตีนจากถั่วและเต้าหู้ให้มากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยส่วนสำคัญก็คือรู้ครับว่าของพวกนั้นเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เราไม่ได้หนักท้องหรืออยู่ท้องได้เลยไม่เหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวเนาะเราจึงต้องมีการเพิ่มผักใบเขียวที่มีกากใยสูงแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายเนี่ยขับของเสียที่ตกค้างออกมาก่อนนะฮะเมื่อถึงวันที่เริ่มกินผักจริงเนี่ยระบบทางเดินอาหารของเราก็จะสามารถดูดซึมสารอาหารจากพืชได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพเลยโดยที่ไม่เกิดอาการแบบช็อกหรือเกิดอาการท้องอืดอ่อนเพลียหรือภาวะคาร์โบไฮเดรตล้นเกินนะฮะซึ่งร่างกายเราเนี่ยในระหว่างกินผักเนี่ยก็จะเบาสบายมีพลังงานแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสตลอดช่วงบุญนี้ด้วยนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของโจ๊กเองเนี่ยเวลาที่ถึงช่วงทานผักเนี่ยก็จะเลี่ยงโปรตีนเกษตรพวกที่เป็นแปรรูปโปรตีนแปรรูปเนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็หันมาทานเป็นผักที่ผ่านโปรเซสน้อยที่สุดนี่แหละครับแล้วก็ตลอดช่วงเวลาที่ทานผักกินผักในช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะเบาแล้วก็เราจะกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อเราก็จะไม่ค่อยมีเนาะแล้วเราก็จะมีการขับถ่ายที่เป็นปกติที่ดีมากสุขภาพเราก็จะรู้สึกดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าพอเวลาทานอะไรที่เป็นแบบนี้เราได้มีการเคี้ยวนะฮะพอเราได้มีการเคี้ยวเนี่ยมันก็จะทำให้กระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็ต่อมน้ำลายเราเนี่ย ออกมาที่มาย่อยอาหารได้มากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาช่วงต่อไปถัดไปนะครับก็จะมาเตรียมใจกันในเรื่องของการรับบุญรับกุศลในเทศกาลถือศีลกินผักกันครับ

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตัวกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไล่ลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก็พบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตไรตี้ปริทัศน์ในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะขัดล้างจานชามให้สะอาดแค่ไหนหรือว่าจะสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายที่ขาวจั๊วเพียงใดก็ตามนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดของการเตรียมตัวก่อนประเพณีถือศีลกินผักนั่นก็คือการตระเตรียมใจนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าการกินผักที่แท้จริงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การงดเว้นการกินเนื้อสัตว์นะฮะแต่มันคือการตั้งจิตละเว้นจากการเบียดเบียนละเว้นวจีกรรมการพูดใส่ร้ายนินทาว่ากล่าวผู้อื่นและฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะครับดังนั้นนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับจงแนะนำว่าลองหาเวลาร่วมกันนะฮะมาช่วยกันจัดบ้านทำความสะอาดเช็ดล้างภาชนะจานชามเครื่องครัวนะครับให้ได้ถูกตามประเพณีของการถือศีลกินผักนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะทำมันเหนื่อยเจ้าเข้าใจครับแต่ลองคิดดูนะฮะมันจะช่วยทำให้เราทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันมีเวลาที่เราได้จัดระเบียบความคิดเคลียร์ความขุ่นมัวในใจแล้วเราก็จะได้เปิดรับพลังแห่งความบริสุทธิ์และสิริมงคลที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาครอบครัวเราและเกาะภูเก็ตของเราในช่วงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะประเพณีถือศีลกินผักของเราเนี่ยมันเป็นประเพณีที่แฝงด้วยกุศโลบายต่างๆมากมายเป็นประเพณีที่สร้างสรรค์ให้คนได้ปรับตัวปรับใจมาเป็นคนดีเป็นประเพณีที่ให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะและเป็นประเพณีที่ให้เราได้เคลียร์เรื่องร้ายๆเคลียร์เรื่องโรคสมองเคลียร์ท็อกซิกที่อยู่ในหัวออกไปและให้เราได้มาเป็นคนใหม่ที่สว่างสดใสนั่นเองนะครับพรุ่งนี้นะครับตื่นมารับสัปดาห์ใหม่อย่างสดชื่นนะครับเพราะว่าปลายสุดสัปดาห์นั้นก็จะเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักแล้วและสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่หลายๆศาลเจ้าก็มีการเริ่มร้างศาลเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลาหรือมีกำลังก็สามารถไปช่วยล้างศาลเจ้ากันได้นะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับโจต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังโจกี้ในรายการภูเก็ตไวตี้ปริทัศน์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับคืนนี้โจ๊กกี้และทีมงานต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านผู้ฟังทุกคนนอนหลับฝันดีและราตรี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิจารณา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่แต่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆไงถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็ไอ้พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
4: ้มันพูดไม่ออกอ่ะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อ่ะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ท ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 นและแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
6: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือบวาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย
10: ์พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวล น้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
11: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่2ฝั่งโขงครั้งที่1พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทย

0: าณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
1: นางสาววรณิตาภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Manson ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240

0: คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
2: เสียดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ส่วนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมไปแล้วก็สืบดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาธงชาติไทยไปยืนอยู่ในแบบโลกให้ได้ครับผม
1: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกท.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลา เช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีแน่นอนอาทิตย์นี้ต้องมาท่ามกลางน้ำอันมโหฬารมหาศาลอาทิตย์ที่แล้วคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมแล้วก็อาจารย์เอมาตั้งวงถกกันอย่างร้อนแรงปรากฏว่าผ่านไป7วันสถานการณ์ก็พลิกผันไปหลายๆด้านที่เราต้องมาเกาะติดกันวันนี้คุณวิกรมบอกว่าต้องมามองโครงการน้ำรัฐบาลและมองดูว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงเนี่ยน้ำมากันขนาดนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับและผู้ชมทุกท่านครับคุณชัยอย่าลืมชวนอาจารย์เอมาด้วยสิ
1: ใช่อาจารย์เอเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ถกกันอย่างดุเดือดรุนแรงท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันมากเลยคุณวิกรมซักกับ AI นี่เรียกว่าต้องนำไปสู่การหาทางออกอย่างชนิดที่ว่าต้องไม่มีใครยอมใครเลยนะ
2: ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยเป็นลูกน้องคุณสุทธิชัยนี่แล้วเนี่ยใช้งานแบบไม่มี OT OT แทอะไรเลยนะ
1: ไม่มีสวัสดีครับอาจารย์เอ
3: สวัสดีครับคุณสุทธิชัย
1: นี่วันนี้ชวน คุณวิกรมมาคุยเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถกกับคุณวิกรมเรื่องของกาญจนบุรีเรื่องของเขื่อนและทีนี้อาทิตย์หนึ่งผ่านมาโอ้โหน้ำลงมาอย่างหนักแล้วคุณวิกรมก็บอกว่าวันนี้ต้องชวนอาจารย์เอมาถกแถลงกันหน่อยมาดีเบตกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับคุณอาจารย์เอไหนทักทายกันหน่อยสิครับอาจารย์เอทักทายอาจารย์วิกรมหน่อย
2: ฮัลโหลอาจารย์เ
4: อครับคุณวิกรม
2: ผมเนี่ยอาจารย์เอที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยสนับสนุนนะโครงการที่รัฐบาลกำลังจะสร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้เงินประมาณ 160,000 ล้านผมเชื่อว่าถ้าเราเอาโมเดลนะที่เมืองการไปใช้นะด้วยการกันกักน้ำหน้าฝนว่าเวลาฝนมันตกแล้วให้มันอยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นเขื่อนแล้วถ้าเกิดน้ำไหลออกจากเขื่อนมาก็ให้กระจายน้ำออกเป็นระบบก้างปลาพยายามให้นะไหลออกไปแบบตั้งฉากกับนะแม่น้ำนะที่เรากำลังไหลออกจากเขื่อนเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ห่างจากลุ่มแม่น้ำนั้นให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ำนะที่มันกำลังจะท่วมก็ดีหรือมีมากเกินไปก็ดีมันจะได้ลดน้อยลงด้วยการกระจายน้ำนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ที่พูดแหละว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่เคยทำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเห็นผลงานของเขามาก็คือประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขื่อนนะหรือมีอ่างเก็บน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยญี่ปุ่นฝนตกมากนะเขาก็เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆมาบริหารนะให้น้ำเนี่ยมันได้ใช้ให้น้ำมันไม่ท่วมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นแบบกรุงเทพเนเธอร์แลนด์จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารน้ำว่าเอ๊ะอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำแล้วก็เรียบอย่างกรุงเทพเนี่ยเพราะเขาต่ำกว่ากรุงเทพนี่ต้องเขา7เมตรอ่ะกรุงเทพเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน2เมตรจากใต้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเรามี3ประเทศนี้มาช่วยนะโครงการของรัฐบาลเราตอนเนี้ยที่กำลังดำริว่าจะทำเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะเอ็กซ์เพิร์ตที่จะมาช่วยเราเนี่ยนะวางแผนนะออกแบบนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเว้นคืนที่ดินชาวบ้านเขาจะต่อต้านจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยนะใช้คลองเก่าที่มันตั้งฉากหรือมันไหลออกจากไอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เรามีนะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ลากไอ้พวกนี้ออกไปตามคลองตามคูต่างๆให้มากที่สุดให้ไกลที่สุด แล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปฝากไว้แทนที่จะมาไหลผ่านกรุงเทพแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพก็จะพยายามที่จะขับดันไอ้น้ำที่ท่วมกรุงเทพออกทะเลเราเสียทั้งเสียหายทั้งกรุงเทพแล้วก็เสียผลประโยชน์จากน้ำจืดดีๆให้มันลงไปทะเลแล้วถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้3ประเทศอันนี้มาแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างที่มาจาก3ประเทศนี้แหละมาทำให้ได้ราคาถูกกว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านผมเชื่อว่าราคาที่เราสร้างกับจ้างบริษัทประเทศจีนหรือเข้าไปจอยเวนเจอร์กันยังไงมาทำโดยมีเป้าหมายว่าราคาควรจะต้องต่ำจากแสนหกหมื่นล้านใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยให้เขาทำเนี่ยต้องขีดเวลาอย่าไปช้าอย่างไอ้ทางรถไฟทางด่วนที่มาจากหนองคายอ
1: ่
2: ะเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่วันแรกละถึงยันวันนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมถ้าเป็นให้คนจีนทำไปโอ้เสร็จไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง
1: อาจารย์เอ็มมีความเห็นยังไงที่คุณวิกรมพูดอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะเถียงได้นะแย้งได้นะอาจารย์เอ็ม
3: คือเอาแบบเอาสิ่งที่กัญจนบุรีเอามาใช้กับตรงนี้ซึ่งมันดูเวิร์กบนกระดาษแต่ว่าภูมิประเทศแบบลุ่มเจ้าพระยามันไม่ได้เหมือนกาญจนบุรีนะครับคือมันมีเมืองมีชุมชนมีนิคมและมีพื้นที่เกษตรและระบบคลองเดิมที่ต่างต่อจากมันได้ซับซ้อนกว
2: ่
3: าที่เหมือนเอาโมเดลเดียว
2: ม
3: าทับแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมว่าไม่ควรซื้อโมเดลของประเทศอื่นทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: หรือประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดนะครับเช่นญี่ปุ่นเขาไม่ได้ขึ้นผ่าแค่เขื่อนแต่เขาใช้ทั้งเขื่อนการระบายน้ำพื้นที่หน่วงน้ำแล้วก็อุโมงค์ใต้ดินและการบริหารทั้งระบบนะครับส่วนจีนก็ใช้เขื่อนคู่กับระบบเตือนภัยและการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ว่าหัวใจของคุณวิกรมผมเห็นด้วยครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดไปที่การสร้างระบบใหม
2: ่
3: มันน่าจะตั้งทีมดีไซน์ร่ว
2: ม
3: ที่มีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์มานั่งโต๊ะเดียวกันเลยแล้วเรามาถามว่าน้ำที่กำลังจะไหลเข้ากรุงเทพแต่ละก้อนเนี่ยเราจะเก็บไว้ตรงไหนหรือน่วงหรือเบี่ยงก่อนที่จะไปถึงเมืองถ้าทำได้ผมว่า 1.6 แสนล้านบาทมันจะไม่ใช่แค่โครงการป้องกันน้ำท่วมแต่มันจะเป็นระบบบริหารน้ำภาคกลางยุคใหม่เลยครับ
1: 1.6 แสนล้านบาทที่คุณวิกรมพูดถึงหมายถึงโครงการที่รัฐบาลเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารคือจากชัยนาทมาป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยตรงนั้นผมไปเช็คตัวเลขว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านเนี่ยจะต้องกู้มันนะ60,000 ล้านนะที่เป็นงบประมาณฉะนั้นแปลว่าเราต้องกู้เงินมาเราต้องทำให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับอาจารย์เอ
3: ครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับและเงินที่ต้องใช้มันเยอะมากก็เลยต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเอาข้อมูลที่ดีและถูกต้องมาประกอบให้ชัดเจนนะครับ
1: คุณวิกรมซักอาจารย์เอสิซ
2: ักอาจารย์เอผมว่าเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเอาโมเดลเมืองการมาใช้เนี่ย อันนี้เป็นแนวทางนะอาจารย์เ
1: อ
2: นะผมมองว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดสำหรับการเข้าใจการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเอาโมเดลของที่เมืองการที่มันอยู่ทั้งที่สูงและลุ่มแม่น้ำแม่กองลองดูสิลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันคืออะไรราชบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก่อนที่จะออกไปถึงไอ้ปากอ่าวที่จริงเนี่ยมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่าโครงการแบบเมืองการเนี่ยมันจะเหมาะกันที่ปิงวังยมนาถ มาถึงนครสวรรค์ ส่วนที่ตรงนครสวรรค์ลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะรอบรู
1: ้
2: ดีกว่าที่เมืองการเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นที่ราบนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแย่กว่ากรุงเทพทำไมเนเธอร์แลนด์บนเงื่อนไขที่แย่กว่ากรุงเทพผมว่าเป็น10เท่านะทำไมเขาไม่เห็นน้ำท่วมอย่างกรุงเทพแล้วไม่เห็นน้ำแล้งอย่างกับที่อยุธยาเวลาหน้าที่จะปลูกข้าวหน้าปลูกข้าวเราก็ไม่ยอมให้เกษตรกรปลูกเพราะเราไม่มีน้ำใช้เพราะเรากลัวว่าคนไม่มีน้ำกินแต่ทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นมีปัญหาเลย
1: อาจารย์เอว่ายังไง
3: จริงครับคุณมิกรมเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือเขามีทั้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเค็มรุกและแผ่นดินทรุดแต่ว่าความแตกต่างคือเขาเปลี่ยนจากสู้กับน้ำมาเป็นการจัดการที่ให้น้ำมีที่อยู่เขาจะวางพังเมืองให้สัมพันธ์กับน้ำเลยจนมีระบบที่รวมทั้งการน้ำท่วมรักษาน้ำอยู่และการใช้ที่ดินไปพร้อมกันนะครับนะผมคำถามสำคัญไม่ใช่ทำอย่างไรให้น้ำไหลลงทะเลเร็วที่สุดแต่ควรจะเป็นก่อนจะถึงทะเลเราจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเปลี่ยนมุมนี้แนวคิดก้างกว่าที่คุณวิกรมพูดอาจจะเป็นมากกว่าแค่ทางระบายน้ำจะเป็นเครือข่ายในการกระจายและฝากน้ำก็ได้ครับสุดท้ายมันคือคำถามเรื่องระบบบริหารครับไทยจะบริหารน้ำตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทยแบบต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแผนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ
1: เรื่องรัฐบาลก็ว่าอย่างแต่เอาทางด้านเทคโนโลยีเรื่องเอนจิเนียริ่งเนี่ยเรื่องความร่วมมือนานาชาติก่อนถ้าได้สูตรนี้แล้วประชาชนชอบเนี่ยรัฐบาลไหนต้องทำตามนี้ใช่ไหมคุณไม่ครบใช่ไหม
2: คือเราทำอะไรทุกอย่างนะนี่อาจารย์เ
1: อ
2: ข้อแรกเลยผมก็ตั้งเป้าเป้าเนี่ยต้องทำให้ชัดเจนเลยว่าเราจะทำอะไรและบวกด้วยงบประมาณบวกด้วยผลกระทบผมถามที่ดูว่าที่เมืองการเนี่ยไอตอนเหนือของเมืองการก็ดีหรือตอนตลอดเส้นทางของลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อชาวบ้านไห
1: ม
2: ไม่มีไอเรื่องของวันเนี้ยน้ำเมืองการนี่ฝนตกหูดับกับไหมน้ำเมืองการก็ท่วมนะแต่ท่วมไม่มากแต่ under control ไอคำว่าผลกระทบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างมากฉะนั้นในเป้าที่เราตั้งเราไม่ใช่สักแต่ทำนะไม่ใช่เห็นว่าโอ้ฉันจะต้องใช้เงินอย่างนี้ฉันจะทำไอ้อย่างนี้เพื่อมีเป้าหมายอย่างอื่นไม่เอาเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องทำเพื่อความสำเร็จและความยั่งยืน
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยมันต้องปลอดภัยมันต้องไม่ส่งผลกระทบให้กับคนสัตว์แล้วก็เกษตรแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับที่เรากำลังเอาน้ำเนี่ยที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยผันเข้าไปอยู่ในที่ลุ่มที่เขาปลูกข้าวกันเห็นไหมทุกปีเราเป็นเงี้ยแล้วรัฐบาลก็ต้องมาเยียวยามาจ่ายเงินให้กับชาวนาไปทำอะไรในเมืองการเนี่ยเราเคยมีแบบต้องไปเยียวยาเรื่องน้ำท่วมอะไรมันไม่มีอ่ะไม่มีและผมก็เชื่อว่าไอ้ลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือหวังเหอหรือไอ้เขื่อนสามผาที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยก็เขาก็ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชาวบ้านเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าตรงนี้ให้เด่นชัดแล้วกำหนดเข้าไปในไครทีเรียนะว่าจะต้องไม่เกินงบแล้วจะต้องทำด้วยคุณภาพยังไงแล้วจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมอันนี้เราต้องกำหนดและเมื่อกำหนดเสร็จแล้วมันต้องมีการปรับถ้าบริษัทไหนทำไม่ได้อย่างนี้ตึงทำช้า2คุณภาพไม่ได้เรื่อง3ส่งแล้วปรับเงินบทลงโทษถ้าเกิดว่าเรามีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ารัฐบาลท่านหนูก็จะไม่ใช่เป็นหนูธรรมดาละจะมาเป็นมิกกี้เมาส
1: ์มิกกี้เมาส์อาจารย์ว่ายังไงคุณวิกรมรู้สึกว่ามั่นใจว่าสูตรนี้จะเวิร์กอาจารย์เอถ้าเป็นอาจารย์เอเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้ยินคุณวิกรมพูดนี้จะแจ้งกันนายกว่ายังไง
3: ท ครับผมเป็นที่ปรึกษานายกอนุทินนะครับผมจะบอกว่าต้องแยกความตั้งใจกับวิธีออกเป็นสองส่วนเจตนาคุณวิกรมนะผมเห็นด้วยเลยคือตั้งโจทย์ให้ชัดว่าเราจะลดน้ำหากหลากได้กี่ลูกบาศก์เมตรจะเก็บน้ำได้น้อยเท่าไหร่และใครจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้ยังไงตรงนี้ก็ชัดเจนแต่ส่วนวิธีนะครับผมจะไม่ล็อกตั้งแต่ต้นว่าต้องเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์หรือเทคโนโลยีแบบไหนเพราะมันอาจจะมีทางเลือกที่เหมาะกว่าถ้าเราเปิดโจทย์ให้แข่งกันจริงๆนะครับผมจะเสนอให้นายกตั้ง International Design Challenge ชวนทุกคนที่เก่งที่สุดมาเลยให้เขาแข่งกันด้วยข้อมูลและเปิดให้สาธารณะตรวจสอบและผมจะขออนุญาตเถียงตรงๆนิดนึงครับเงื่อนไขที่ว่าไม่มีผลกระทบแม้แต่นิดเดียวนะสำหรับโครงการระดับลุ่มน้ำทั้งสายแป๊บเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือลดผลกระทบให้ต่ำที่สุดโปร่งใสว่าใครโดนและชดเชยเป็นธรรมตั้งแต่ต้นและก่อนเซ็นสัญญา 1.6 แสนล้านควรมีดิจิทัลทวินของลุ่มน้ำมาจำลองให้เห็นก่อนเลยครับถ้าจะอธิบายภาพให้ชัดนะครับคุณสุทธาชัยหน้าจอมันจะเป็นเหมือนมีประเทศไทยอีกอันอยู่ในคอมพิวเตอร์บนจอใหญ่ๆในวอลลุ่มจะเห็นตั้งแต่ต้นน้ำปิงวังยมน่านน้ำไหลมาถึงนครสวรรค์ไชน่าอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพจนออกอ่าวไทยมันไม่ใช่แค่แผนที่สวยๆนะครับแต่เป็นแบบจำลองที่ใส่ข้อมูลจริงเข้าไปเช่นฝนตกเท่าไหร่เขื่อนมีน้ำแค่ไหนแม่น้ำรับได้กี่ลูกปักเมตรต่อวินาทีคลองไหนเต็มประตูไหนเปิดอยู่เท่าไรและลองกดจำลองสถานการณ์ได้เลยครับเช่นฝนตกแบบปี54บวกน้ำทะเลนุนและดูทีว่าอีก6ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันน้ำจะไปอยู่ตรงไหนถ้าคุณวิกรมเสนอคลองก้างป่าเพิ่มอ่างตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปในระบบแล้วกดจำลองใหม่เลยและดูผลว่าน้ำลดจริงไหมลดได้กี่ลูกบาศก์เมตรเก็บน้ำได้เท่าไหร่พูดง่ายๆคือซ้อมน้ำท่วมทั้งประเทศในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสร้างจริงก่อนจะใช้เงินหลักแสนล้านนี่แหละคือดิจิทัลทวินและนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกครับ
1: อยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกอาจารย์คุณพิพงศ์คิดว่าอาจารย์เองเห็นในผลไหม
2: ดีผมแบ่งออกเป็น3ข้อได้ไหมข้อแรกที่ผมเมื่อกี้ยกเอาจีนญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยเห็นภาพว่าเออเขาทำมาแล้วแต่แน่นอนเวลาที่จะไปทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้อง to be fair กับประเทศอื่นเขาดูว่าใครทำได้ดีกว่า3ประเทศนี้ไหมไอ้นั่นเป็นหลักการง่ายๆผมเนี่ยมีแค่ข้อเดียวนะคุณวิชัยกับอาจารย์เอหนึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยต่อไปน้ำไม่ท่วมแค่ข้อเดียวสองต่อจากน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็คือประโยชน์จากการใช้น้ำนะเอาไปใช้นอกจากน้ำไม่ท่วมแล้วเรายังใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดวันนี้พอมี data center มาเราบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าน้ำเราไม่พอใช้น้ำไม่พอใช้ได้ยังไงในเมื่อน้ำเนี่ยที่ตกมาในแผ่นดินไทยทั้งหมดต่อ1ปีเนี่ยมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า7แสนล้านลูกบาศก์เมตร7แสนล้านลูกบาศก์เมตรเราปล่อยให้น้ำท่วมปล่อยให้น้ำลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะทำไมเราไม่เอาไอ้น้ำตั้งเหลืออีกตั้ง 5-6 แสนล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเอามาทำประโยชน์ขายน้ำให้ data center ขายน้ำให้กับเกษตรกรแล้วที่สำคัญนะผมกำลังมองว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นธุรกิจวันนี้ทำไมเราไม่ให้เอกชนเขามาขายน้ำขายน้ำให้กับการประปาในราคาที่การประปาเห็นว่าถูกที่สุดและเหมาะสมที่สุดอันที่สองทำไมเราไม่ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยขายน้ำให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรรับได้แทนที่จะปล่อยน้ำไปอย่างทุกวันนี้ทำโดยรัฐบาลเนี่ยนะแล้วน้ำก็หายไปแล้วก็ท่วมทำไมไม่ให้เอกชนเนี่ยเอาไอ้ของกลางป่าต่างๆเนี่ยนะให้เขาไปหาคูของหนองบึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปเก็บน้ำแล้วก็เอาน้ำนั้นขายให้การประปาเพื่อเอาไปเลี้ยงนะชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้สองเกษตรกร กษตรกรเนี่ยถ้าเราคิดนะเอ้ยถ้าน้ำสำหรับเกษตรเนี่ยราคาต้องไม่เกินเท่านี
4: ้
2: แล้วให้เขาไปทำแล้วพวกนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ทำก็ยกให้เอกชนก็ไปทำใครที่เขามีเงินในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะได้มีงานทำเกี่ยวกับเป็นทำไมขายแหล่งน้ำถ้าแหล่งน้ำทำอย่างนี้ขึ้นมาได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเอ่ยอาจารย์เอหนึ่งน้ำจะลดการที่จะท่วมกรุงเทพให้น้อยลงเพราะถ้าเราควบคุมน้ำที่ลงมาที่เจ้าพระยาเนี่ยไม่ให้เกินสองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะว่า capacity ของกรุงเทพในตอนปี54เนี่ยมันรับได้ 2,500 คิวต่อวินาทีถ้าเราควบคุมน้ำทั้งฤดูฝนทั้งปีไม่ให้เกิน 2,000 นะลูกบาทเมตรต่อวินาทีคุณสุริชัยแล้วอาจารย์เอลองคิดดูว่าผลเสียหายจากการน้ำท่วมของกรุงเทพที่จะต้องซ่อมถนนที่จะต้องเอากระสอบทรายที่เอามาแล้วก็ทิ้งแล้วทำให้ตื้นเขินแล้วก็สารพัดเงินสารพัดความเสียหายปีหนึ่งเนี่ยขี่หมื่นล้านที่ท่วมแต่ละครั้งเราก็ไม่ต้องเสียไอ้ขี่หมื่นล้านเราก็มาน้ำท่วมแล้วเราก็เอาน้ำท่วมอันนั้นเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะจากการประปาและก็เกษตรผมว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรดีกว่าตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าควบคุมน้ำได้ดีเหมือนกับที่เมืองการไปดูสิครับว่าเมืองการในแต่ละปีนอกจากปีนี้ที่ฝนตกที่เมืองการตั้ง200กว่า300มิลเห็นไหมมันก็ส่งผลกระทบแต่ส่งผลกระทบแค่ชั่วคราวแต่ผมเชื่อว่าต่อไปก็จะต้องดีขึ้นถ้าเอาสูตรอย่างที่ว่าเนี่ยมาช่วยรัฐบาลคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลถ้ามีโครงการอะไรดีๆแล้วเราเห็นว่าดีเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยเขาคิดอย่าไปแย้งเขาคนยังไม่ทันทำงานเลยเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องหาวิธีการอย่างที่เรากำลังมาคุยกันเนี่ยรายการโลกเปลี่ยนสีของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะแนะนำสนับสนุนโครงการดีๆให้ทำแล้วทำให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็มาช่วยเขาแนะนำเอ๊ะตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอย่าไปกระแนะกระแหนอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรคนทำเขาก็จะได้มีกำลังใจถ้าเป็นผมนะผมจะทำอย่างนี้แล้วก็มากระแนะกระแหนมาว่าผมไม่ทำอ่ะ
1: อย่างนี้ไม่
2: เรื่องอะไรผมต้องมาทำเอ้าไม่
1: นี่ไง
2: ถ้าเอ้าเราถ้าเกิดเรามาทำเนี่ยให้กำลังใจเขาแล้วก็เราก็ติเขา
1: ถ้า
2: เข
1: าทำถูกต้องถ้าเขาโปร่งใสแล้วก็ต้องเชียร์เขา
2: ไม่แต่เราก็ยังไม่ทันทำเลยเราก็ไปตื้อเขาอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าวันนี้เนี่ย
1: เราต้องสังเกตไว้ว่าระวังนะเพราะว่างบเหล่านี้นักการเมืองมักจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้อาจารย
2: ์
1: เออาจารย์เอว่ายังไงคุณวิกรมไร่ยาวเลยเนี่ย
2: อาจารย์เอเชิญครับอาจารย์เอ
3: ก็เห็นด้วยกับคุณวิกรมในหลักใหญ่ๆเลยครับคือเรื่องน้ำต้องมองทั้งระบบจริงๆไม่ใช่แก้เฉพาะจุดแต่ในฐานะที่ปรึกษาผมจะขอเพิ่มกรอบอีกชั้นคือเราต้องการกลไกกลางที่เดินต่อได้แม้เปลี่ยนรัฐบาลมีข้อมูลเดียวที่ทุกฝ่ายยอมรับมีเวทีเปิดให้วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ไม่ใช่มาเบรกกันกลางทางและที่สำคัญต้องกล้าทดลองในโมเดลใน Digital Twin ก่อนลงดินจริงผมเลยอยากชวนคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยคิดต่อว่าถ้าเรามีโต๊ะกลางแบบนี้ใครควรนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นบ้างและใครควรเป็นคนคุมเกมให้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดทุก4ปี
1: ตรงนี้น่าสนใจถามว่าต่ออาจารย์ในฐานะที่ปรึกษานายกนะอาจารย์เอก
2: อย่าลืมนะที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานะอาจารย์เอเชิญครับ
1: เอาอาจารย์เอว่าต่อท่านประธานท่านประธานที่ปรึกษานายกอาจารย์เอเอาว่าต่อ
2: ว่าต
3: ่อก็ได้ครับท่านประธานถ้าให้ผมรับบทเป็นประธานที่ปรึกษาจริงๆนะครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอให้นายกตั้ง Thailand Water Mission เป็นภารกิจเฉพาะกิจเลยครับ
2: มี
3: นักวิชาการไทยมีต่างประเทศเอกชนและที่สำคัญต้องมีคนในพื้นที่ร่วมโต๊ะด้วยครับเพราะเขาเป็นคนที่จะรับน้ำจริงเรากำหนด KPI ชัดๆเหมือนที่คุณวิกรมพูดแต่
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง
5: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
10: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
9: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
10: ทำความดีเพื่อชาติไทย
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มลดลงยังคงเฝ้าระวัง9จังหวัดและเพชรบุรีจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
12: พันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุดได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุดเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
13: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวศ 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยางชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงเครื่องรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของโดยจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้นชนันชิดาสังทองรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราช

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
10: ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ย มีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังให้ดีแล้วค่อยๆไขครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวนถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระเรามัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดแต่มีสิ่งที่ทันสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทันสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงใหลได้ปลื้มมัวเมาอยู่กับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองนะในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นน่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้ สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยนะไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นคราวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะนะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสรุ่ยสร่ายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี้ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยนะก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือน

ุดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรนะเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนชีวิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้เก็บกันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้ร่วมโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรวญสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยงนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรามาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้นะเพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ย
ก็ให้อยากให้เกิดสติ

ให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรได้ความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะแล้วมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปราณีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานนะยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาในประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกยอมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราถ้าไม่มีความสุขละเกิน
แม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกและญาติโยมฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้ววิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากนะเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราอะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงก็คือหูของเรานะ
ฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงนะผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนนะครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเนื้อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตกะดาบทกับอาราระดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนั่นเรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขันธิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติ
ในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมเนี่ยท่านั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำมันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจตามความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมนะแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้บกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมทำมาเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบทภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาตรเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองนะลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56จะเดินธรรมคุณ34จะเดินพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าอิติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวัตรที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้ว
ทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: าสัมพันธ
1: ์เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
8: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9รวม62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีระยองและตราดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมถึงปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
9: นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันมาลีรายงาน
2: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่าGDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ักมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องวางกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยด้วยรักในอาวรณ์แห่งรักมากที่สุดแค่ไหนก็ต้องไปขอบพระคุณพี่ฮิเดกิโมริกับท่วงทำนองเพลงอนุบาลที่ญี่ปุ่นมาใส่ในเพลงนี้ในชุดที่3ชื่อเพลงว่าอาวรณ์ครับเชิญครับ

มีอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงเศร้าด้วยเนื้อความข้างในจำต้องใช้ดนตรีสนุกห่มคลุมความเศร้านั้นไว้เพลงที่เศร้านั้นถึงขั้นแย่งที่ม้านอนตอนรุ่งสางกว่าจะสำนึกได้กลางเมืองบางกอกว่าพ่ายแพ้แก่ใจของตัวเองแล้วสำนึกได้เมื่อฟ้าสางสำนึก

ขอบคุณมากครับยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานแต่ยามที่ไม่รักกันแล้วน้ำตาลอ้อยต่อให้หวานเท่าไหร่มันก็ขมขื่นปากคอปวดแสบปวดร้อนเป็นยามรักไม่จบไม่สิ้น

ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากพี่โยมมันยังไม่มาผมร้องต่อดีกว่านั้นมาพี่เอมาเต้นต่ออีกเพลงนึง

0: ขอบคุณมากโอ้โหไม่อยากขาดอารมณ์เพราะว่าข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับที่เต้นอยู่เนี่ยโอเคลำวงแหน่ลำวงนะชอบไหมชอบไหมไม่อยากจะขัดจังหวะนะครับแล้วก็นี่คือชุดแรกนะยังมีอีกชุดต่อไปแต่ตอนนี้คืออ่ะช่วยกันทำมาหากินหน่อยรูปพีทฟุตบาทอยู่ไหนครับนะฮะรู้ว่าของฟรีแล้วมีเกียรติก็ดีนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้สหกรณ์อยู่ไหนนะสหกรณ์ครับเดี๋ยวไปกู้เพิ่มจะหาเงินเขาตั้งใจคือจริงๆผมก็ไม่อยากจะรับอ่ะนะแต่ว่าพอดีหนี้สินยังเยอะอยู่คือภาพเนี้ยจริงๆมีราคามากสำหรับความรู้สึกนะครับอาจารย์ไข่แล้วก็พี่อีทเนี่ยเขียนมาให้นะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบให้กับรายได้ให้กับทางถนนดนตรีแต่จริงผมไม่ค่อยอยากจะรับเพราะว่าเป็นข้าราชการก็ไม่ค่อยอยากรับนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนว่างบประมาณที่ได้เท่าไหร่กันนะครับนะฮะหรือว่าจะไปใช้ประโยชน์อื่นท่านรองว่าไงครับท่านรองเท่าไหร่นะครับท่านรองมีกระตังไหมเนี่ยท่านรองบิ๊กเริ่มเท่าไหร่31ปีเริ่มที่3,100บาทแล้วกันเนาะดีไหมนะฮะเพื่อนผมมันมีกระตังอยู่หลายคนนะเดี๋ยวบรรนวลเนี่ยพี่ตึงอยู่ไหนตึงเอาตังมาปะนะครับอ่ะเริ่มต้นเท่าไหร่3,100อ่ะฮะดีไหมขายให้มากกว่า3,100บาทครับ40,000เฮ้ยไปเลยเดี๋ยวตรงไหนอะอย่าพูดเป็นนะเนเน่เขาได้เงินอย่างละ150,000วันนั้นนะนะครับอ่ะเราดูนะครับ3,100มีมากกว่านี้นะครับ5,000เหรอ10,000เหรอตรงไหนครับ10,000ครับมีไหมครับถ้าไม่มีผมเอาเองนะ3,100เนี่ยเก็บพวกเองเอาไว้ไปประมูลที่แคมป์ไฟดนตรีมีไหมครับมีช่วยบอกทางทีมงานด้วยผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับ5,000โอ้ดีมากเลยเกียงศักดิ์วัดโดนอดิตนะครับ89มสนะฮะ5,000ครั้งที่1 5,000เท่าไหร่ครับ6,000ครับมี6,000ด้วยใครครับ6,000โรงเรียนอะไรครับ7,000นะครับ7,000คุณเกียงศักดิ์บอกยังไง7,000อยู่นะฮะ7,000ดีครับเมื่อกี้เอาเครื่องดื่มมาช่วยน้องๆดื่มวันนี้ด้วย7,000เท่าไหร่ครับมีไหมครับมากกว่า7,000นะครับฮะ7,000ไอ้คนเพื่อชีวิตนี่ดูมีกระตังทั้งนั้นเลยนะฮะครับมีไหมครับให้ถึงสัก10,000ได้ไหม7,000เองไม่ครบไม่คุ้มค่ากรอบเลยอะข้าวกรอบนี่เข้าไปก็เกือบ4,000-5,000แล้วนะฮะมีบ้างไหมครับทางโน้นมีไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ให้คุณเกียงศักดิ์นะครับ7,000ก็ยังดีนะเพื่อนนะนะฮะท่านได้ครับเท่าไหร่ครับฮะ10,000 10,000โอ้โหพี่มาดูฟรีทำไมครับเนี่ย10,000โอ้สุดยอดครับช่วยกันนะครับ10,000นะฮะข้างบนนะครับมีไหมฮะเท่าไหร่ครับมีไหมครับฮะดูฟรีอย่างเดียวได้ครับยินดีครับจะได้ปีหน้าจะจัดฟรีอีกนะครับนะฮะ10,000นะครับ10,000ครั้งที่1 12 11,000 11,000เอาแล้วป่ะอันนี้ขายบ้านขายรถอ่ะเพื่อนนะขายรถก็ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะ 11,000 นะครับ11,000มีไหมครับมากกว่า 11,000 ครั้งที่1 11,000 ครั้งที่2มีไหมครับมีข้างบนเหรอฮะ12 12,000ครับ12,000แล้ว12,000แล้วโอเคใช้นี่ได้หน่อยอีกแล้วนะ12,000แล้วครับมีไหมครับ12,000ครั้งที่1 12,000ครั้งที่2มีไหมครับ13,000ครับ13,000ครับอ๋อ 13,000 ข้างบนเหรอฮะข้างบนเท่าไหร่ฮะ 50,000 นะฮะโอ้ดีจังเลยคนรวยอยู่ข้างบนข้างบนมีไหมครับฮะแล้วจะเหลือที่13,000ใช่ไหมฮะ 13,000 ครั้งที่1ครับ 13,000 เกาหัวทำไมครับพี่นึกว่า 13,000 ครั้งที่ไอ้ตะนาวสีคนมีกระตังหายไปไหนหมดฮะ 16,000 14,000 14,000 ครับโอ้ตะนาวสีครับ14,000แล้วนะครับตนาสีนะครับจะมีงานช ่วงปลายปีนะฮะ 14,000 นะครับครั้งที่1 14,000 ครั้งที่2ครับมีมากกว่า 14,000 มั้ยครับถ้าไม่มีจะครับ15,000 อ๋อเฮ้ยโอ้โหเอื้อกูลคุณตึงสุดยอดนะครับ 15,000 ครับ15,000 นะครับเอาละวะตบซับเพื่อนกันอยู่ตรงนั้นหากินกันใกล้ๆกัน 15,000 ครั้งที่1 15,000 ครั้งที่2 16,000 ครับท่านรองครับเขาน่าจัดเก็บตังค์นะครับเพราะว่ารู้ๆแล้วว่ามีกระตังก็แอบมาดูทำเหมือนไม่มีกระตังกันนะฮะ16,000ใช่ไหมครับ16,000ครั้งที่1 16,000 ครั้งที่2มีไหมครับมีไหมครับลุกไปฉี่ได้นะครับตอนนี้16,000ครั้งมีไหมครับเพิ่มอีกนะครับมีไหม16,000รูปนี้นะครับพี่อีทวาดสวยมากแล้วก็ทุ่มเทไม่มีภาพที่อาจารย์ไข่ผมสยายแบบนี้นะฮะนี่คืออาการตอนที่อาจารย์แกนะครับกัญชาเยอะไปหน่อยนะครับก็ประมาณ16,000นะครับครั้งที่หนึ่งครับมีไหมครับ16,000อันที่สองจัดใกล้แล้วนะครับโอเคครับ16,000อันที่สามขอบคุณครับได้ผู้ที่มาเรียนเชิญครับเราว่าจะได้โอนกันเห็นเลยนะฮะเดี๋ยวพอบอกไปแล้วไม่หาตัวไม่เจอเดี๋ยว16,000นะครับอยู่ตรงไหนครับเจ้าหน้าที่รีบจับตัวไว้เลยนะฮะครับครับเชิญครับเชิญครับพี่ครับ16,000นะครับรับโอนครับไทยช่วยไทยก็ใช้ได้ไหมอ๋อไม่ได้ไทยช่วยไทยมันใช้หมดตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับซื้อเบียร์ก็ไม่ได้นะฮะครับก็มาแล้วครับนี่นะฮะเชิญครับเชิญครับผู้พี่มีคุณอุปการให้กับถนนดนตรีได้ใช้นี่หน่อยนะครับครับเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับโอ้โหครับโอ้ฮะเพื่อชีวิตที่มีดูดีขนาดนี้จะเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเบียร
0: ์
1: ค่ะ
0: ครับเป็นคนใต้ป่ะครับไม่ได้เป็นคนใต้ครับแล้วทำไมชอบเพลงของคนใต้ครับ
1: จังหวะโจ้ดีค่ะ
0: ชอบโอ้จังหวะโจ้ดีครับคราวหน้าจะให้ศิลปินจังหวะโจ้หมดนะครับไม่มีเพลงช้านะฮะโอ้ครับครับได้ครับนะนี่ 16,000 บาทนะครับครับเป็นไงภาพของพี่อีทชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะมีที่บ้านอยู่ด้วยกันเป็น
0: พี่อีทนี่นะฮะสะสมงานพี่อีทด้วยครับครับก็จะงับรับไปประมูลทำงานฟรีของคอนเสิร์ตหรือเปล
1: ่
0: า
1: เปล่าค
0: ่
1: ะ
0: สะสมสะสมขอบคุณครับอยู่ทางไหนครับอยู่พระราม2นะครับครับขอบคุณมากครับมอบตรงนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับให้อาจารย์ไข่มอบให้ดีกว่าหรือพี่อีทอยู่ไหมฮะพี่อีทยังอยู่ไหมพี่อีทยังอยู่ไหมครับพี่อีทแล้วอาจารย์ไข่เชิญให้นะครับเชิญเลยครับพี่จับอาจารย์ไข่เลยนะครับสวยไหมฮะนี่ภาพไม่ผมหมายถึงคุณนะฮะเห็นไหมนี่จับต่อกับงานนี้เหรอวะเอาพี่อิทเจอพี่อิทนี่ 16,000 บาทแล้วค่ากรอบเท่าไหร่ตายฝากในปีแล้วอย่างนี้อีก
2: ก็ไม่รู้ละเอาเป็นว่าอยู่ในนี้แล้วกันละกันนะขอให้น้องเก็บภาพนี้ไว้เพราะว่ารูปผมสยายนี่หายากมากส่วนใหญ่แล้วก็พี่ไข่เราผมตรงนะรูปนี้โอ้โหสวยงามมากสุดยอดขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเก็บรักษาให้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณของกรมประชาพันธ์และถนนดนตรีด้วยนะครับที่คราวหน้าก็มาบ่อยๆนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวทีมงานให้ช่วยยกไปให้นะต่อครับขอบคุณครับครับเอาละครับพบกันนะนะครับก็มีภาพเดียวนะครับประมูลเท่านี้แหละเพราะว่าก็ประมูลมากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเขาโดนตรวจสอบกันครับไม่แล้วเกษียณแล้วนะฮะเกษียณแล้วครับอ่ะยังไงจะสนุกอย่างนี้หรือว่าไงลำวงเมื่อกี้นี่เห็นมีลำวงเป็นข้าราชการกรมประชาพันธ์ใช่ไหมครับเวลาที่วงดนตรีกรมเขาลำวงทำไมไม่ลำวงกับเขาบ้างครับพูดเล่นก็เดี๋ยวน้องๆที่เป็นวงดนตรีกรมประชาพันธ์ทั้งหมดมีความสามารถเราจะมีการนำมาปรับถ้าลองให้แนวคิดแล้วนะครับว่าจะมีการมาปรับรูปแบบกันนะฮะวันทั้งหน้าก็อาจจะมีรูปแบบในทั้งเพลง ไทยสากลนะครับหรือว่าเพลงยุคสุนทราภรณ์ที่อาจจะมีรูปแบบในการที่นำเสนออีกในคราวในภายภาคหน้านะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดเธอติดตามนะครับว่าทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทางแววหวานตำนานเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกหลายๆรายการที่คิดว่าคงจะมีงานบันเทิงเข้ามานะฮะที่อยู่ในช่องของทาง NBT แล้วก็ขอเสียงปรบมือกับผู้บริการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับที่มารับชมพี่นกหวีดนะฮะพี่นกหวีดนะครับแหล่งใต้ได้นะครับคนนี้แหล่งใต้เขาเป็นสาวใต้นะฮะเอาละครับพบกันกับช่วงต่อไปของมาริโฮน่าครับเชิญครับ

0: ผมเจนสูงสุพรรณครับพี่ชายของกนกพงษ์สูงสุพรรณคนเขียนเพลงคนเลววันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับคุณเรวัตพันธิพัฒน์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีอำลาสนนดนตรีด้วยบทกวีจากเรวัตพันธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดกว่าจะเป็นถนนหนทางกว่าจะเป็นถนนหนทางต้องย่ำย่างสร้างธรรมท่องคำเกลียวต้องย่ำย่างสร้างธรรมท่องกล่ำเขี้ยวล้อมหลากหลายลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะบ้านเมืองบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยสุนทรีบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยสุนทรีประเทศต้องมั่งมีงานศิลปะวรรณกรรมปรากฏมีลดละเพื่อให้สารัตถะได้ประเทืองให้สารัตถะได้ประเทืองผู้เข้มแข็งเพียงพอต่ออุปสรรคงานที่รักตักทอจึงต่อเนื่องกว่าที่วันทั้งผองจะรองเรืองต้องกระเทื่องประคองไว้ไฟชีวิตประคองไว้ไฟชีวิตเอาจิตให้เอาใจเห็นเป็นฉันทะวิริยะหลายประการที่กั้นปิดเอาพลังพทุทุ่มอุทิศกว่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลฝ่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลให้บทเพลงได้มีที่และทางให้ความต่างเป็นจังหวะผสมผสานให้ความรักเป็นทํานองของสาธารให้แกนดลดาลดีงามจริงนั่นแหละคือความหมายของสายถนนที่บางคนตระหนักรักมั่นยิ่งที่บางคนโอบกอดไม่ทอดทิ้งจนทุกสิ่งเกลียวกลมเป็นลมหายใจเป็นหมุดหมายสังสมสังคมประเทศเป็นหมายเหตุหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยคงจะเป็นพิญโยรุ่งสมัยอุดมคติอุดมการจดจารไว้จารึกในชีวิตจิตวิญญาณจึงถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักขับขานเสียงร้องของความรักถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักเสียงร้องของความรัก
1: ขอบคุณพี่เจนสงสมพันธ์นะครับสำนักพิมพ์นาครที่ถ่ายทอดบทกวีจากคุณโยเหมือนกันนะครับเรวัตพันธ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับ
2: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายหรือป้ายภาษีชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
9: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
10: พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผมเจนสุขสุมพันธ์ครับพี่ชายของกนกพงศ์สุขสุมพันธ์คนเขียนเพลงคนเลววันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับคุณเรวัตพันธิพัฒน์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีอำลาถนนดนตรีด้วยบทกวีจากเรวัตพันธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดกว่าจะเป็นถนนหน

0: ล้อมหลากหลายลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาประสาทะทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาประสาทะบ้านเมืองบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยฉุนทรีบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยฉุนทรีประเทศต้องมั่งมีงานศิลปะวรรณกรรมปรากฏมีลดละเพื่อให้สารัตถะได้ประเทืองให้สารัตถะได้ประเทืองผู้เข้มแข็งเพียงพอต่ออุปสรรคงานที่รักตักทอจึงต่อเนื่องกว่าที่วันทั้งผองจะรองเรืองต้องกระเทื่องประคองไว้ไฟชีวิตเอาจิตให้เอาใจเห็นเป็นฉันทะวิริยะหลายประการที่กั้นปิดเอาพลังพทุทุ่มอุทิศกว่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลฝ่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลให้บทเพลงได้มีที่และทางให้ความต่างเป็นจังหวะผสมประสานให้ความรักเป็นทํานองของสาธารให้แกนดลดาลดีงามจริงนั่นแหละคือความหมายของสายถนนที่บางคนตระหนักรักมั่นยิ่งที่บางคนโอบกอดไม่ทอดทิ้งจนทุกสิ่งเกลียวกลมเป็นลมหายใจเป็นหมุดหมายสังสมสังคมประเทศเป็นหมายเหตุหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยคงจะเป็นพิญโยรุ่งสมัยอุดมกติอุดมการจดจารไว้จารึกในชีวิตจิตวิญญาณจึงถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักขับขานเสียงร้องของความรักถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรัก
1: ขอบคุณพี่เจนทรงสมพันธ์นะครับสำนักพิมพ์นาครที่ถ่ายทอดบทกวีจากคุณโยเหมือนกันนะครับเรวัตพันธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับ

นี้เป็นวันบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกวันนึงเป็นการไลฟ์สดในรายการถนนดนตรีเป็นการอำลาถนนดนตรีในการไลฟ์สดเป็นครั้งสำคัญแต่มาใจสุดท้ายในท้ายสุดแน่ผมเชื่อว่าคนอย่างพี่ปิญโญรุ่งสมัยจะต้องขยายถนนดนตรีออกไปเอาท์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมและมีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติอีกมากมายประชาชนมากมายตบเสียงตบมือดังๆอีกครั้งกับพี่ปิญโญรุ่งสมัยพูดสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนมายาวนานคุ้มค่าในภาษีของประชาชนอย่างขอบคุณมากครับเปิดไฟในโทรศัพท์และชูขึ้นสูงๆพร้อมๆกันให้มากที่สุดกับบันทึกประวัติศาสตร์ในวันดีๆวันนี้นะครับของรายการไลฟ์สดถนนดนตรีนะครับบันทึกทรงจำครับ6สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ด้วยครับสวยงามครับบันทึกทรงจำวันนี้ครับและผมเชื่อครับย้ำอีกครั้งว่าพี่พินโยรุ่งสมัยจะต้องขยายเอาท์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับเยาวชนของชาติได้อย่างมากมายครับให้กับศิลปินได้มีโอกาสครับได้มีเวทีครับตลอดเวลา30กว่าปีนะครับขอบพระคุณพี่พินโย

คุณมากครับสลับไปฟังเสียงกรุยจากพระอภัยมณีจากสิงหนครครับคุณมนเทียนแสงสุวรรณครับดนตรีแห่งอุตสาห์

0: จริงๆไม่อยากมาถึงช่วงของเพลงสุดท้ายเลยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยากใช่จริงๆอยากจะสหายสุราซ้ำอีกสักรอบเลยครับไหนลองโหช่วยโหดูสิพี่ตูมจากข้ามกาเมืองกาพี่เต้พี่แบงค์ลองดูดิพี่ผมดูดิโหก็แล้วย้อยสองย้อยเดียวข้างล่างก็ช่วยเองแหละลองดู
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้ไปสู้กันได้สู
1: ้โหสำเนียงเมืองกาหน่อยนะ
0: ลองดูดิลองดู

0: ในรายการถนนดนตรีด้วยกันตบมือให้กับพี่ปิญโยลุงสมัยและทีมงานครับแล้วช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับที่สร้างสิ่งบันเทิงให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานอย่างมีคุณค่าและทรงคุณค่าที่สุดสุดท้ายท้ายสุดครับอยากจะเอาอีกไหม
1: เดี๋ยวอาจารย์คือเขาบอกว่า
0: ครับ
1: จะจับต่อไหมหรือยังไงแต่ที่นี่แน่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: คนนี้แกก็เลยตอบโต้ด้วยด่ากลับอีกคนหนึ่งถูกด่าก็ไม่ยอมด่ากลับหนักกว่าอีกโอ้เรื่องนั้นขุดขึ้นมาอีกไอ้นี่โดนด่ารอบสองรอบสามไม่ยอมรู้ฟังอัดหนักกลับเข้าไปอีกทั้งด่าทั้งต่อยทั้งลงมือลงไม้โอ้โหเนสตี้มากๆเลยฟังรู้ไม่ได้เลยเละหมดเลยอินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เป็นการนำเอาประเด็นต่างๆในการดำเนินชีวิตที่แต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรว่าชีวิตเรานี่มันจะลงตัวยังไงมันถ้าปรับไปทางไหนแล้วถ้าไม่ปรับแล้วมันจะไปได้ไหมไอ้ความที่ว่าถ้าไม่ปรับไม่ลงตัวมันก็จะไม่สมดุลมันก็จะหนักข้างใดข้างหนึ่งยิ่งถ้าเป็นเงื่อนไขแล้วมันก็เป็นปมขึ้นมาถ้าเงื่อนนั้นมันไม่ได้ถูกการแก้การปรับให้ดีทุกวันจันทร์ดูฟังช่วงของสมการชีวิตก็จะนำเอาตัวอย่างก็เรียกว่าเป็นเคสสตาร์ดี้กรณีศึกษาของการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ดูฟังส่งกันเข้ามาบ้างเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันจากตามหน้าสื่อต่างๆบ้างหรือเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้รู้ได้เห็นมาบ้างนำมาเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาช่วงที่สองนั้นก็จะนำเอาประเด็นที่สำคัญหนึ่งในเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีการปรับธรรมะเข้ามาใช้ได้อย่างไรที่ถ้าเมื่อมีการปรับมีการแก้เงื่อนคลายปมมันก็จะเบามันก็จะราบลื่นลงตัวสมดุลธรรมะจึงต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่ตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือว่าถ้าเรานำเข้าสู่จิตใจแล้วอยู่บ้านคนเดียวหลีกเล่นไม่ยุ่งกับใครมันก็ไม่ได้แค่นั้นเพราะว่าเราก็ต้องสื่อสารกับผู้คนนั่นนี่โน่นใช่ไหมล่ะมันจึงต้องนำมาใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าได้เป็นบางที่แต่ธรรมะที่ว่าไปทุกที่เราขับรถไปไหนพูดกับใครธรรมะมันต้องอยู่หมดนะมันต้องไปได้หมดนะคือมันไปอยู่แล้วไงเพราะว่านั่นคือจิตของเรามันไปอ่ะจิตของเราไปตรงไหนถ้าไม่มีธรรมะมีปัญหาจิตของเราอยู่ที่ใดถ้ามีธรรมะเรียบร้อยราบรื่นไม่มีปัญหาสบมเขาเรียกสบายมากในการที่จะต้องติดต่อกับผู้คนนี่แหละตัวฟังมันคือประเด็นในวันนี้ว่าจะมีการติดต่อกับผู้คนแล้วบางทีมันได้มีเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเถียงกันเอามันไม่ใช่ว่าเราจะไปเถียงกับใครใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันมีเรื่องที่ให้ได้ต้องพูดกันนะแล้วถ้าพูดกันคนนี้ก็ว่านี่คนนี้ก็ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันได้ด่ากันได้ว่ากันช่วงของใต้ร่มบริบทตัวฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของความโกรธมาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนความโกรธว่าในระดับต่างๆนั้นมีโทษอย่างไรเหตุใดมาจึงให้เกิดความโกรธได้ซึ่งหนึ่งในเหตุนั้นก็คือการที่ต้องมาต้องเถียงกันพูดกันนี่แหละแล้วมันก็ลุกรามหนักขึ้นหนักขึ้นคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เห็นโทษของความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจตน เห็นแต่วาจาที่เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็เลยได้รับอานิสงส์ของความโกรธขึ้นไปเต็มที่สุดท้ายไม่มีใครได้อะไรนะทุกฝังทุกคนเสียหมดวันนี้จึงอยากจะมาพูดถึงประเด็นนี้ต่อในช่วงของสมการชีวิตที่ว่าเจาะจงลงมาในเรื่องวาจาว่าถ้าวาจาที่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยบางทีเราฟังคำพูดนี้ของใครแล้วมันอึ้งขึ้นนี่มันดีนิดนึงนี่มันทำไมเขาพูดคำนี้ออกมาได้เนี่ยนี่นะมันก็เรียกว่าถูกแทงแล้วถูกแทงด้วยหอกคือปากแล้วซึ่งคนแทงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าปากของเขานี่มันแหลมออกมายังไงก็ไม่รู้ตัวเคสหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในกรณีนี้ก็คือการที่ได้พูดกันออกสื่อตัวคนนี้พูดออกสื่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อให้สัมภาษณ์หรือสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อที่เราประกาศออกมาหรือเป็นข้อความแค่บอกต่อกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจความหมายเนาะในความที่ว่าปัจจุบันมันมีช่องทางการสื่อสารอย่างมากมายรายการนี้ก็อยากจะเอาประเด็นนี้ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ออกเรื่องนี้อีกรายการหนึ่งก็อยากจะเอาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายในรายการภาพเป็นอย่างนี้มีหลายอย่างหลายเรื่องหลากประเด็นที่เอามาพูดคุยกันทีนี้ถ้าบอกว่าพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยมันกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งทำไมอีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลเต็มๆล่ะในการที่จะมีการกระทบเกิดขึ้นงานที่เขาทำเรื่องที่เขากำลังดูอยู่สิ่งที่เขาสนใจคนดูนี่ก็ดูนะฮะคนฟังนี่ก็ฟังไปทีนี้คนที่ได้ฟังแล้วมันกระเทือนใจนี่มันก็ไม่อยู่เฉยฉันก็มีสื่อเหมือนกันนี่บางทีฉันก็จะออกมาประกาศทางสื่อออนไลน์ของฉันหรือไม่บางทีก็เชิญมาตอบปัญหากันเลยใส่กันอยู่ต่อหน้ากันคุยกันเลยเราคุณว่ายังไงอันนี้ก็พูดจี้จุดนี้อันนี้ก็สาดกลับไปอีกตอบโต้กลับไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกนี่มันเป็นอย่างนั้นโอ้บางทีนี่รุนแรงกันถึงจะลงไม้ลงมือกันทุกฝั่งเรื่องนี้เราเห็นอยู่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเรื่องการจราจรคุณผิดฉันถูกไม่ใช่สิฉันน่ะถูกคุณน่ะผิดอ้าวแล้วไงนี่อ้าวไงล่ะแล้วพ่อคุณว่าไงอ่ะโอ้แล้วแม่คุณล่ะอะไรกันนี่มาด้วยนี่เนี่ยเอ้านั่นไปนู่นเลยตอนนี้ก็อยู่สมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่านั้นพูดสมัยพ่อขุนรามคำแหงนี้เอาพอพูดนี้มันก็หยุดไม่ได้แล้วมือไม้มันก็เริ่มขยับใช่ไหมอันนี้ก็เราเห็นภายนอกนะแต่ในใจเนี่ยโอ้โหครุกรุ่นพุดอยู่คือบางคนอาจจะไม่ได้ขยับมือขยับไม้ปากนี่ขยับปั๊วปั๊วปั๊วปั๊วปั๊วหรืออีกฝ่ายหนึ่งปากไม่ได้ขยับแต่หูมันได้ยินอยู่ตลอดนี่ขอโทษมันถูกแทงอันนี้เขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงแล้วแล้วคนพูดนี่บางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคำพูดเนี่ยมันจะไปกระเทือนใจเขาอย่างไรอย่างไรฉันไม่แคร์เลยฉันคิดอะไรฉันก็พูดไปนี่อีกฝั่งหนึ่งแกว่ามีปากแกพูดเหรอเดี๋ยวฉันจะอุดปากแกนี่อย่าให้มีดดาบมันออกมาจากปากได้เพราะว่าปากแหลมๆเนี่ยมันที่มันเจ็บดีนะพูดบางทีไม่คิดว่าจะกระเทือนใจใครเขาหรือไม่ตัวเราเองบางทีท่านฟังก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราพูดคำดูก็ธรรมดานะเราคิดแต่มันไปกระเทือนใจคนอื่นเขานะไม่แน่นะเพราะว่าเวลาจิตเรามันวุ่นวายคนที่โกรธเนี่ยนะวุ่นวายเรื่องนั้นกระเทือนใจเรื่องนี้กังวลอยู่เรื่องนอนคำพูดอะไรมันเป็นเหมือนฝีกัดหนองดำฝังดันวางคือมันดูเรียบๆแต่มันมีหนองอยู่ข้างในถ้าแผลแบบนี้บางทีลองจับดูดิจิ้มๆดูโอ้เจ็บโอ้รองลั่นขึ้นเลยแล้วแถมยังมีหนองไหลเยอะออกมาอีกเอ้าเชื้อนี่มันแพร่ได้แล้วแต่หนองไหลออกมาอย่างนี้เหมือนกันคนที่มีความคุกรุ่นอยู่ภายในอยู่แล้ว กังวลใจนั่นนี่เนี่ยพอเขาเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดมันก็ธรรมดานี่แหละแต่แม้มันอยู่ไม่สุขนะมันไม่ได้แต่ต้องพูดออกมาพูดออกมาแล้วก็กระเทือนใจคนอื่นเขาด้วยเห็นน้องมันออกทางปากแล้วแล้วก็เหม็นด้วยกระเทือนใจด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้เราก็จะโดนอยู่เรื่อยแต่โดนอยู่เรื่อยโดนอยู่เรื่อยแล้วเป็นไงโอ้ยก็เคสเหมือนกับที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนั่นแหละบางทีถึงกับว่าพ่อลูกแม่ลูกพี่น้องอะไรเงี้ยเขาไม่คุยกันเป็นหลายๆปีหลายๆสิบปีจนกระทั่งว่าไอ้ที่เรื่องโกรธนี่มันยังไงหน้ารายละเอียดมันจำไม่ได้แล้วล่ะจำได้แต่ไอ้ที่มันไม่พอใจจำได้เป็นทศวรรษนู่นนะแล้วเคสอย่างนี้มีเยอะนะเรามาฟังจนเขาทำเป็นรายการได้หลายๆรายการหากินกันได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่มันจะดราม่ากันได้นี่แหละเพราะอะไรอ่ะก็สำนวนก็จึงมีไงท่านฟังสาวซาเฮกากินกานี่มันเป็นสัตว์ที่ไม่โง่นะฉลาดนะมันจะมาคอยจิกกินเศษสิ่งอะไรที่ตกอยู่และคนที่เขาทำตกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจในบางทีเขาก็สนใจจะสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งปาดท้องเอาไส้ออกมาอันนี้ก็ควักไส้ออกมากาก็ไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวไอ้สองคนนั้นก็ไม่ได้มาสนใจว่าไส้หายไปไหนโอ้ยคว้านกันออกคว้านกันออกแนสตี้มากๆดูหวังเละตุ่มเปะบางทีมารู้สึกเสียใจภายหลังเนี่ยโอ้มันก็แก้ยากใช่ไหมรู้สึกเสียใจ10ปี20ปีมาไอ้ตอนที่เสียใจเคลียร์กันเขาไม่ได้มาออกรายการนะก็ไม่ได้บอกจุดนี้แต่แผลมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะถ้าคุณมารักษาให้ดีมันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่นั่นแหละมันก็ยังกรีดบาดลึกอยู่ในจิตใจในการรักษาเรื่องนี้ระหว่างจริงๆมันไม่ยากเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ตรงๆเลยตัวนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของวาจาโดยเจาะจงว่าถ้ามีคนกล่าวหาเราโอเคการที่เราจะไปกล่าวหาใครในบางทีเราไม่กล่าวหาหรอกคนเรามักจะเข้าข้างตัวเองบางทีเราพูดกล่าวหานั่นแหละแต่ว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่เขามากล่าวหาเราล่ะใช่นี่เขาก็พูดธรรมดาเลยแต่เราคิดว่าเขากล่าวหาใช่ไหมคนเราบางทีมันเข้าข้างตัวเองอย่างไรก็ตามต่อให้คุณเข้าข้างตัวเองคุณจะจัดการกับจิตของตัวเราเองยังไงเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพุทธภาษิตเรื่องคติสองประการของผู้เป็นมหาบุรุษมาในอัมพัทธสูตรทีฆนิกายสะเจอะคารังอัจฉาวสติราชาโหติจักกวัตตีธัมมิโกธัมมราชาแปลว่าถ้าอยู่คลองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมสะเจโขปนะอะคารัสมาอนาคาหรือยังปปัชติอรหังโหติสัมมาสัมพุทโธโลเกวิวัตตัชโธแปลว่าถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกความเป็นมาแห่งภาษิตนี้อัมพัทธมานพสงสัยว่ากิตติศัพท์ความดีงามของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่จึงถามพราหมณ์โอกรสาติให้แน่ใจพราหมณ์อาจารย์บอกว่ามหาปุริสลักษณะ32มาในมนของเราผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมมีคติสองเท่านั้นท่านว่าวิธีดูลักษณะ ของพระมหาบุรุษ32ประการพวกพรหมสุทาวาสรู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติจึงนำความรู้นี้มาใส่ในคัมภีร์พระเวทเรียกชื่อว่าพุทธมนต์แล้วแปลงเป็นพราหมณ์สอนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมนต์นี้ก็อันตรธานไปท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของความโกรธที่เจาะจงมาในการถูกกล่าวหาบ้างการถูกพูดถึงบ้างและการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถปรับจิตใจของเราไม่ให้รุ่มร้อนเร่าร้อนจนกระทั่งว่ากล่าววาจาอันไม่ดีออกไปสวนไปลักษณะการทำจิตนั้นจะทำอย่างไรมีธรรมะหมวดใดที่จะเกี่ยวข้องบ้างมีเคสตัวอย่างการใช้งานอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้อันดับแรกอยากจะทำความเข้าใจตัวนี้ต้องหวังว่าคำด่าและคำชมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้วถ้าเขาชมเราให้สบายใจโอ้ยคนดีจริงเลยเก่งจริงเลยน่าชมมากเลยมันจริงๆแล้วไม่ได้ต่างอะไรคุณนี่คุณแย่มากๆเลยคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนี่ทำอย่างนี้ได้ไงนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังนะแล้วทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นอันหนึ่งมันน่าพอใจนะใช่ไหมอันหนึ่งมันไม่น่าพอใจนะจะว่าแล้วมันต่างกันสุดขั้วเลยคนละข้างนั่นแหละท่านผู้ฟังมันเหมือนกันมันเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสุดตรงสองข้างข้างหนึ่งนั้นก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะข้างหนึ่งนี้ก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าเราโกรธไม่พอใจมันก็ไม่ดีแบบที่ให้เกิดความร้อนความเผาไหม้ความแบบโอ้ไม่ดีไม่ชอบในขณะที่ถ้าพอใจรุ่มหลงเพลินมันก็จะทำให้เกิดความยินดีกำหนัดพอใจไหลไปทางฝ่ายนั้นนี่คือประเด็นเวลาเราฟังนะเวลาเราฟังนะเข้าใจไหมฟังเหมือนกันแต่คนพูดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเคสของคนพูดคุณพูดด่าเขานั่นนี่บาปไปตกนรกได้แม้จะทำแบบว่าแบบเผลอๆทำคำว่าเผลอๆทำนี่ก็คือเจตนานั่นแหละแต่ว่ามันออกมาแบบโดยอัตโนมัติด่าเขาแบบปากไวนิดนึงไงปากไวพูดเร็วไปนิดนึงก็เลยทำให้แบบหลุดปากกระเทือนใจเข้าไปนั่นแล้วเป็นบาปเลยบาปเก็บก่อนแล้วอันหนึ่งแต่ทางตรงข้ามถ้าว่าเผลอชมเข้าไปชมเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบุญนะเพราะว่าการพูดดีเป็นสุภาษิตสิ่งที่ควรกล่าวเป็นคำรื่นหูเอากล่าวเข้าไปอย่างนี้ก็ได้บุญเก็บเวลาโดยที่แบบเผลอๆนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกรรมแล้วคนพูดจะไม่เหมือนกันคนฟังต่างหากตัวฟังที่จะมีผลเหมือนกันในความที่มันจะให้เกิดกิเลสได้ลักษณะการทำงานของกรรมมันก็ประหลาดอยู่เหมือนกันแหละตัวฟังเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเนี่ยมันก็คือการกล่าวถึงนั่นแหละการกล่าวถึงการกล่าวหาการกล่าวชมมันคืออันเดียวกันนั่นแหละสำหรับผู้ฟังนะสำหรับผู้ฟังเพราะว่าภาษาไทยนี่บางทีมันก็จะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันล่ะทำให้เข้าใจคำในทั้ง3คำนี้แตกต่างกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ผู้พูดแต่ถ้าผู้ฟังคุณฟังคำกล่าวของเขาถึงเราอย่างไรก็ตามคำนั้นมันมาหาเราแล้วใช่ไหมล่ะคำนั้นมาหาเราแล้วมันก็เป็นการกล่าวหานั่นแหละจริงๆเขาก็กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงเราคำนั้นมาหาเราแล้วก็เป็นการกล่าวหาไม่ว่าการกล่าวหานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือจริงเป็นคำจริงนะแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ด้วยนะคำพูดถึงนี่ก็เป็นคำอ่อนหวานด้วยนะแล้วก็กล่าวอย่างเหมาะสมแก่เวลาด้วยนะนี่คือดีหมดเลยนะถูกไหมห้าอย่างนี้ทั้งวันโดยการเรื่องจริงคำอ่อนหวาน ฟังแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ยังในข้อที่5คือผู้พูดผู้กล่าวถึงเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วยนะโอ้ถ้ามีใครกล่าวกับเราอย่างนี้มันดีมากนะถูกไหมเพราะว่าผู้กล่าวถึงเราแล้วคำกล่าวนั้นมาหาเราแล้วเราได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์กล่าวอย่างเมตตาคำกล่าวนั้นอ่อนหวานถูกต้องเหมาะสมในบริบทเรื่องของเวลาแต่สำหรับบางคนดูฟังคำกล่าวอย่างนี้แล้วไม่พอใจมันมีนะคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะมีเหมือนกันโดยช่วงยิ่งแต่พอเราไปกล่าวให้คนอื่นเขาฟังนี่นะเราไปกล่าวเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังเราคิดว่าเรากล่าวอย่างเหมาะสมถูกเวลานั่นนี่โน่นอย่าง5อย่างที่ว่าไปเนี่ยแต่เขาโกรธนะเพราะว่าการตีความของคนมันไม่เหมือนกันไงท่านฟังแต่เราคิดว่ามันเหมาะสมนะควรแก่เวลาเราก็กล่าวด้วยจิตเมตตาเรื่องมีประโยชน์เราก็คิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจากมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไงทำไมคุณจะมากล่าวเวลานี้ฉันไม่ชอบพูดอย่างนี้ได้ไงมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าประโยชน์มันมองคนละอย่างดิบางคนจะมองเอาเรื่องหน้าตาบางคนจะมองเอาเรื่องความดีมันก็ต่างกันเรื่องนี้มันไม่จริงคำว่าจริงเนี่ยทุกวันเอ้ยความจริงๆมันมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วล่ะแต่ความจริงที่จากคนละมุมมองเนี่ยมันมีในแต่ละคนที่มองนะท่านฟังเคยเห็นรูปภาพที่เขาส่งมาให้ดูตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยใน LINE บ้างใน Facebook บ้างอีเมลบ้างเนี่ยคนหนึ่งมองเลขตัวเดียวกันเนี่ยนี่เป็น9อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่นี่มัน6อีกคนหนึ่งมันจะไป6ได้ไงมันต้อง9นี่เธอมันดูสิ่งที่มัน6นะก็ว่ากันไปไม่ลงกันละนี่ก็อันหนึ่งหรือเอาเหรียญเอาคนหนึ่งยกเหรียญขึ้นเนี่ยหัวอีกคนหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งบอกที่ไหนคุณนี่มันก้อยก็เนี่ยฉันเห็นหัวอยู่นี่เธอเหมือนแล้วมันคือก้อยหรือในจากพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็มีคนหนึ่งอยู่บนภูเขาบอกโอ้โหข้างบนนี้งามมากเลยไอ้ข้างล่างบอกว่ามันจะไปงามอะไรฉันเห็นแต่หินฉันเห็นแต่ดินไม่มีอะไรงามเลยข้างบนก็บอกโอ้งามมากเลยไอ้ข้างล่างก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเรื่องตาบอดคำช้างนี่ก็เหมือนกันท่านฟังคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นช้างเอามาจะมาให้ดูช้างจะไปดูยังไงทำไมไม่มีตาเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเงินจับตรงนี้นี่อันนี้ก็เรียกช้างไม่จับตรงไหนจับตรงขามันโอ้โหช้างเหมือนเสาอีกคนนึงมาไปจับนี่จับตรงนี้ก็นี่แหละช้างโอ้ช้างเหมือนไม้กวาดตัวไงไปจับตรงหางอีกคนหนึ่งไปจับตรงงวงโอ้ช้างเหมือนงอนไถในขณะที่คนที่จับที่งามันก็บอกว่าเหมือนผานคือที่แหวกดินติดอยู่กับดินส่วนงอนไถนี่คือที่มันเป็นจับเป็นงอนขึ้นมาตาบอดคลำช้างแต่ละคนก็มองจากมุมของตนมันก็ไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจที่ก็ถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เห็นภาพรวมว่าเป็นอย่างไรไงว่าไอ้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงจะเป็นความอ่อนหวานหรือความหยาบคายกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การไอ้การกล่าวแล้วเราฟังมามันจึงความจริงของแต่ละด้านไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจริงๆแต่มันไม่ใช่จริงๆแบบอริยสัจจริงๆเนี่ยมันยังเป็นสัจจะที่ยังไม่ประเสริฐเรื่องข้อเท็จจริงนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์พอมันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แล้วความจริงหนึ่งที่เคยจริงมันก็เลยหนังคนละม้วนโดยฝังไม่ตรงปกเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่คาดการเอาไว้เราโฟกัสลงมาเฉพาะที่เขากล่าวหาเราการกล่าวถึงคนอื่นก็จะรักษาจิตยังไงเราพูดไปให้เป็นสัมมาวาจาเนี่ยนั่นยกไว้ไม่ได้ใช่ประเด็นในเรื่องของปรับตัวแปรแก้สมการคราวนี้ เอาเฉพาะเรื่องการฟังวาจาของคนอื่นเขาแต่ที่เขากล่าวถึงเราถึงเราแล้วใช่ไหมถึงเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคำที่เขากล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำกล่าวนั้นเขาจะกล่าวด้วยโทสะหรือจะกล่าวอย่างไม่มีประโยชน์ด้วยหยาบคายไม่จริงไม่ถูกเวลาแล้วเราจะเกิดความโกรธขึ้นเนี่ยนะทุกฝังชื่อว่าเรารับบาปเหล่านั้นต่อมาเลยทันทีนะเราก็รับโทสะนั้นมาละเราโกรธตอบไงใช่ไหมเราก็รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมาเลยก็เราโกรธแล้วมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ใช่ปะล่ะแต่ในความโกรธมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วมันเป็นของที่เกิดดับเป็นของไม่แท้ไม่ยั่งยืนไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเวลาไหนก็ไม่ควรโกรธเพราะมันไม่ถูกกาลเวลาอยู่แล้วจิตใจที่ประกอบด้วยความโกรธนั้นก็มีความหยาบอยู่ข้างใน

โลกสวยปานนั้นทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งวังเขาเรียกหรือไม่ก็อะไรประเทศไทยก็ต้องทุ่งทานตะวันนะเออก็ต้องดูตัวอย่างมีคนทำได้ไหมก็เลยมาจากพระพุทธเจ้าแล้วล่ะท่านทำได้อยู่แล้วสาวกอื่นนะมีใครทำได้บ้างโอ้ภาษาริบุตรนี่ก็ได้นะพระนุรุทธานี่ก็ได้นะก็โดนเหมือนกันนะทุกด่าอย่างพวกเจ้าสากยะนี่หลายองค์ก็ทำได้ปัจจุบันล่ะเออผู้นำที่ดีๆบางคนเขาก็ทำได้นะแล้วก็ยังพูดถึงพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็มีนะที่ทำได้ทำได้เนี่ยมีทุกฝั่งประเด็นคือแหมฉันยังทำไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงเออมันน่าสนใจกว่าตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้มันทำได้ไม่ยากทุกฝั่งคือถ้ามันยากเนี่ยนะหมายความว่ามันไม่มีวิธีที่จะทำได้นั่นคือยากจริงๆถ้าไม่มีวิธีที่จะทำได้แล้วสอนให้ทำเนี่ยนะโอ้นั่นคือยากจริงเราจะต้องไปหาวิธีเองต้องมาคลำทางเองทดลองเองนี่ไม่ได้แน่นอนยากมากแต่ถ้ามีวิธีทำเอออันนี้ไม่ยากละเพราะก็ไปทำตามวิธีเหล่านั้นไงใช่ไหมเออทำตามวิธีเหล่านั้นอาจจะลำบากบ้างอาจจะสบายบ้างแต่ไม่ยากแน่นอนเพราะวิธีการมีนี่แหละท่านฟังคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำทางไว้ให้แล้วเปิดไว้แล้วตัดหนามตัดอะไรที่มันจะมาลำบากขวางเอาไว้ตัดออกหมดเห็นแล้วเดินได้เลยไปทางนี้แต่ประเด็นคือเขาติดป้ายไว้ไปทางนี้จุดไฟไว้ด้วยเนี่ยเห็นเนี่ยด่านบางทีเลี้ยวผิดทางไปทางนั้นแต่ทางนั้นเนี่ยมันเป็นทางกับดักอ่ะมันไม่ใช่ทางโล่งโปร่งเห็นสบายเหมือนกันแต่เลี้ยวปึ๊ดไปปึ๊ดนี่ตกหลุมนั่นคือกับดักของกิเลสไงเพราะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอะไรถึงบอกว่าคำด่ากับคำชมเนี่ยมันเหมือนกันคำด่าคำชมมาถึงจิตเราแล้วเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะทำให้เรามีความกำหนัดยินดีไหมในกรณีของคำชมมีความโกรธความขัดเคืองไหมในกรณีของความด่าไม่ควรจะมีทั้งสองอย่างทั้งจะลุ่มหลงยินดีพอใจเหลิงหรือกรณีของคำด่าก็จะขัดเคืองไม่พอใจไม่ควรอย่าไม่จริงนะถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นนะเราควรจะพูดดีๆนะอย่าพูดเรื่องที่ไม่ดีเพราะการพูดดีจะเป็นกรรมดีเป็นบวกการพูดไม่ดีจะเป็นกรรมชั่วเป็นลบทีนี้การฟังแล้วทำจิตตรงนี้แหละมันไม่ยากวิธีการท่านบอกไว้ทำจิตให้ยังไงนะย้ำอีกทีนะคือมีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวยังไงคำชมคำด่าเรามีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวโดยชอบไม่ชอบเรามีเมตตาเราฝึกทำจิตให้เป็นแบบนี้เมตตาทำยังไงท่านเปรียบเทียบไปยินฟังมันมีสองช็อตด้วยกันช็อตที่จะพูดถึงว่าเอ้ยมีเมตตานี่บางคนจะคิดว่ามันเกินเอื้อมเพราะมันไปทางบวกไงเขาคิดว่าไม่ให้มันติดลบอ่ะจะทำยังไงก่อนนี่ตรงนี้สำคัญไม่ให้จิตเราติดลบเพื่อจะทำบวกให้มันง่ายมันจึงมีสองขั้นตอนตรงนี้อันดับแรกต้องป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยติดลบไปซะก่อนติดลบไปในทางโกรธแล้วเมตตาเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านเปรียบไว้งี้ข้อมูลนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการพูดถึงเรื่องนี้เจาะจงเลยว่าคำกล่าวที่เขาว่าถึงเรามาเนี่ยเอาละให้ทำจิตเหมือนแผ่นดินกันว่าโดยการเปรียบเทียบว่ามีคนถือจอบถือบุ้งกี่มาขุดออกมาแผ่นดินจะทำให้มันเป็นทะเลสาบแล้วเขาก็ขุดกันได้เยอะแยะท่านเขาขุดคลองขุดบึงทำหนองบ่อนี่เขาเดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยขุดแล้วนะรถขุดนี่โดเอากี่ตันนะว่าไปเลยปรับเอาบุ้งกี่ให้มันเหมาะสมได้แล้วแต่งานจะขุดลึกขุดกว้างยังไงก็ได้เอาดิแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นทะเลหมดอ่ะโอ้งั้นเลยเหรอใช่พื้นราบนี่ไม่มีปัญหาหรอกคุณลองเจอหินดิโอ้โหรถแมคโครนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเจอหินนะ
แล้วก็

0: ภูเขาหลักอ่ะภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมพานต์เงี้ยคุณจะขุดยังไงไหวให้มันไม่เป็นแผ่นดินนะโอ้เลิกให้เขาพยายามอย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แค่คิดโปรเจกต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแบบจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ก็ส่วนหนึ่งละแล้วก็ยังจะเอาทรัพยากรมาจากไหนไม่ได้เขาจะต้องเลิกไปเองการที่มีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่นี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้ติดลบกันนะหรืออุปมาที่สองเป็นเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะวาดภาพขึ้นมานี่นะก็วาดได้ที่จะเอาจิตกรมาใช่ไหมก็วาดลงบนพื้นผ้าบ้างบนผนังกำแพงบ้างก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังไปแต่เป็นผนังบ้านคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นพวกมือบอลนะไม่หรอกเอาใหม่แทนที่จะวาดเขียนลงบนแผ่นพื้นที่จะมีการรองรับเนี่ยให้วาดลงบนอากาศเหรอจะได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีนี่เขาพ่นน้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ยิงเลเซอร์นะยิงเลเซอร์เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะนั่นก็ผ่ามันก็ยังปรากฏอยู่บนเม็ดละอองน้ำนั่นอยู่ดีอ่ะต่อให้เป็นสามมิติเลยก็ยังต้องอาศัยละอองน้ำในการทำหรือบางทีเขาก็จะทำเป็นเฮโลแกรมทุกฟังซึ่งมันก็ต้องมีหลายๆอย่างมาประกอบกันเราก็ยังต้องอาศัยพวกแสงพวกเทคนิคความมืดความสว่างจึงจะไม่ปรากฏภาพบนอากาศนั้นได้ไม่ง่ายทุกฝั่งจิตรกรนักเขียนนักวาดทำไม่ได้แน่นั่นคือทำจิตให้เหมือนอากาศเนี่ยทุกฝั่งอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรๆแล้วทำจิตให้เหมือนแผ่นดินทำจิตให้เหมือนอากาศยังไงอันเดี๋ยวจะมาว่ากันฟังอุปมาที่สามก่อนอุปมาที่สามนั้นท่านเปรียบเหมือนกับน้ำทำจิตให้เหมือนน้ำน้ำยังไงแม่น้ำเลยแม่น้ำคงคาที่บอกว่าให้คุณต้มน้ำในแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพร่านโอ้จะไปยากอะไรก็ตักน้ำมาสิใช่ไหมใส่หม้อแล้วก็ต้มมาเนี่ยคือน้ำในหม้อหมายถึงน้ำในแม่น้ำเออมันจะไปได้ยังไงท่านเพราะแม่น้ำมันยาวด้วยแล้วมันก็เยอะด้วยมันจะขุดยังไงให้น้ำอยู่ในแม่น้ำมันเดือดได้ไม่ได้ไงท่านฟังเพราะว่ามันน้ำมันเยอะมันเป็นสายยาวด้วยกว้างด้วยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม่น้ำคงคาเออแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละบางคนอาจจะนึกไม่ออกเพราะอยู่ต่างจังหวัดเอาแม่น้ำโขงหนึ่งก็ได้แล้วถ้าภาคใต้เอาทะเลอะไรไปไม่ต้องเอามากเอาแค่อ่าวไทยต่อให้เขาเอาบางส่วนของพื้นที่ในอ่าวไทยเราไปก็ตามมันก็ยังมากอยู่ดีที่มันจะต้มให้มันเดือดปุดปุดขึ้นมาได้โอ้ไม่ได้มันเยอะมากต้องมีน้ำมากป่านนั้นนะในข้อที่สี่เปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฝูเป็นนางแมวป่าคนฟูนั้นเขาทำการฟอกนวดอย่างดีหนวดทุบมีความอ่อนมีความนุ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นถ้าจะให้คนเขาขึงขึ้นแล้วตีให้มันมีเสียงดังตุ้มๆเหมือนกลองไม่ได้เพราะว่ามันนุ่มแล้วมันเบาแล้วจะให้มันมีเสียงออกมาดังกังวานเนี่ยไม่ได้มันยากมากเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการมาอย่างดีหรือในข้อที่5เป็นเปรียบเหมือนกับโจรที่เขาเอาเลื่อยแบบเลื่อยตัดไม้อย่างนี้เลยมีด้ามจับสองข้างคนหนึ่งยืนอยู่อีกข้างหนึ่งคนละด้านแล้วก็จับเลื่อยใครเลื่อยตัวเรานี่ละโอ้เธอเลื่อยตัวเราเราก็จะโกรธไม่ได้ถ้าโกรธนี่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระมีโทสะจะให้ไม่มีโทสะแล้วแถมยังให้มีเมตตาด้วยนะนี่อุปมา5อย่างที่ท่านเปรียบเอาไว้ทำจิตเหมือนดินทำจิตเหมือนน้ำทำยังไงก็ดูดินดูน้ำเลยแหละต้องฟังดินน้ำนี่มันยังไงก็ตัวเรามันมีธาตุดินอยู่ใช่ไหมล่ะตัวเรามีธาตุน้ำอยู่ด้วยนะตัวเรามีธาตุไฟมีธาตุลมมีอากาศธาตุด้วยนะตัวเราเนี่ย อยู่ตรงไหนท่านก็ไอ้ส่วนที่มันแข็งแข็งนั่นแหละคือธาตุดินเป็นรูปเป็นฟอร์มก็พวกอวัยวะภายในต้องหลายกระดูกพวกนี้หนังพวกนี้นี่คือธาตุดินเอาแล้วจะให้มันดูเป็นธาตุดินยังไงนะดินภายในหรือดินภายนอกเหมือนกันนะธาตุดินที่เป็นภูเขาธาตุดินที่เป็นต้นไม้ธาตุดินที่เป็นหินธาตุดินที่เป็นอะไรก็ตามที่เราเห็นข้างนอกเป็นเหล็กเป็นโลหะประเภทต่างๆนั่นคือธาตุดินอันเดียวกันกับที่อยู่ภายในเหมือนกันเพราะมันมาเป็นอาหารมันรีไซเคิลกันอยู่ข้างในอาศัยธาตุดินนั้นเหมือนกันดินภายนอกอย่างไรดินภายในก็อย่างนั้นดินภายในอย่างไรดินภายนอกก็อย่างนั้นตัวเรามีส่วนของธาตุดินอยู่ในโลกรีไซเคิลกันอยู่นี่แหละพิจารณาอย่างนี้โอ้เหมือนดินใช่เราเป็นส่วนของธาตุดินน้ำก็ด้วยทุกอย่างน้ำในแม่น้ำน้ำในลำคลองน้ำในทะเลสาบน้ำทะเลมันมีโมเลกุลของน้ำอันเดียวกันกับที่อยู่ในตัวเราเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนธาตุน้ำของเราทั้งหมดเลยจะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาน้ำเหงื่อพวกนี้ก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนในขณะที่ถ้าเป็นดินเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนร่างกายของเราเนี่ยก็เลยเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่เป็นรูปของแข็งบ้างก็คือธาตุดินเป็นรูปของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ก็เป็นธาตุน้ำอันเดียวกันเลยเพราะน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่หรือบางทีไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเอาเผลอกินน้ำในสระว่ายน้ำก็ไปด้วยก็น้ำด้วยน้ำทะเลด้วยเอาน้ำทำกับข้าวด้วยเอาน้ำฝนด้วยก็น้ำเดียวกันเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกันอากาศด้วยนะทั้งลมทั้งอากาศเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าความว่างๆความที่เป็นอากาศไหลขึ้นไหลลงได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือลมมันเดียวกันที่ไปตามร่างกายออกซิเจนไงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหมุนเวียนกันคืออากาศที่อยู่ปัจจุบันนี้ร่างกายเราก็มีส่วนของอากาศนี้อยู่คือเพ่งจดจ่อไปตรงนี้เลยนะดินน้ำอากาศนะแล้วยังเหมือนแผ่นหนังแมวบ่าขนฟูที่เขาทำมาอย่างประณีตประณีตยังไงแล้วก็นวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงท่านผู้ฟังคิดว่าถ้าเราเอาดินน้ำไฟลมในโลกนี่แล้วก็มาผสมกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวคนเนาะไม่เลยโอ้โหเขาต้องผ่านกระบวนการเอาแค่ว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยวิศวกรนี่เป็นร้อยคนนะเป็นพันคนนะมาร่วมกันคิดนี่แขนกลจะทำไงขาละการทรงตัวละระบบส่งกำลังและโปรแกรมเขียนอีกยังไงเนี่ยเขาแค่ว่าแค่หุ่นยนต์เนี่ยมันยังยากป่านนี้นะแล้วกระบวนการทางชีวเคมีที่จะให้เกิดมันเป็นคนหนึ่งจากคันแม่เนี่ยโอ้โหต้องอาศัยความประณีตมากมีกระบวนการอย่างมากแต่แล้วเหมือนกันเลยตัวเรานี่เหมือนกันอยู่นะแผ่นหนังแมวป่าขนฟูก็จะมาเป็นตัวเราได้การปฏิสนธิได้โอ้โหละเอียดเยอะยากหลายขั้นตอนมีจุดที่มันจะให้ผิดพลาดมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังสำเร็จขึ้นมาได้หรือในอุปมาที่5ว่าโจรจะเลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเนี่ยเหมือนต้นไม้เอาก็เลื่อยต้นไม้ตัวเราก็เป็นเหมือนต้นไม้นี่แหละท่านฟังต้นไม้มีเยอะแยะในป่าเขาตัดป่าจนหมดแล้วก็ยังมีป่าอีกที่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวมันก็โตใหม่ต้องปลูกป่ายังปลูกได้ใช่ไหมมันก็โตใหม่ได้แต่จะมาตัดร่างกายกันอุปมาเหล่านี้ท่านฟังหมายถึงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับอะไรนะมหาสมุทรผืนดินผืนน้ำอากาศต้นไม้พวกนี้สิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากตัวเรานี่มาจากตรงนั้นน่ะนิดเดียวนี่แหละไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยที่มีอยู่ยังอีกเยอะ เวลาไอ้เรื่องที่มันแบบเรื่องกวนใจเรื่องไม่เป็นประโยชน์เรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายจิตมีโทสะไม่ถูกเวลาไม่ใช่สาระหรอกเรื่องเล็กน้อยเราจะเห็นคำกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นวาจาแบบใดก็ตามมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมู่ฟังมองคำชมมองคำด่าเหล่านั้นให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับดินน้ำอากาศกระบวนการการเกิดของร่างกายสิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากซับซ้อนกว่ามากอย่างอื่นมันเรื่องเล็กน้อยขี้ปะติ๋วเรามาสนใจในสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นที่เราไม่สนใจมันจะอ่อนกำลังลงกลับกันมันก็ตรงจริงนะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรถ้าเราไปใส่ใจสนใจมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าพูดไม่มีค่าไม่มีขาไม่มีครับอย่างเงี้ยบางคนโกรธกันเพราะสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เท่านั้นนี่คือเห็นแก่สั้นเห็นแก่ยาวไงคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีน้ำใจคนใจแคบเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจกว้างขวางเราจะไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวมีจิตใจกว้างขวางเหมือนฝั่งของมหาสมุทรซึ่งมันไม่ติดกันกว้างมากมหาสมุทรฝั่งนี้ขอบมันเนี่ยไม่ติดกับมหาสมุทรฝั่งโน้นอ่ะกว้างปานนั้นดิมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเป็นมหากตะคือไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีหมดจริงยังว่าทุกฝั่งเพราะร่างกายเราเป็นอย่างนั้นมาแล้วมีส่วนประกอบของการไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นจุดนี้นั้นก็ยังสามารถจะให้เราเพิ่มความอดทนได้ด้วยไงความอดทนที่จะอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากในภาษาที่มันโอ้ทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากมีทุกเวทนามากจะอดทนได้ก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันทุกฝั่งคนที่จะเพิ่มพลังความอดทนของตนเองโดยเฉพาะยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหาพยาบาลถ้าบอกว่าโอ้ยอะไรกันนิดหน่อยก็เจ็บไปหมดนี่แม้มันจะดูแลทำอะไรมันก็ยากนะจะเจาะเลือดจะล้างแผลจะฉีดยาพวกนี้มันต้องได้เจ็บหมดอ่ะแต่นิดหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ยากอยู่เราจะเพิ่มความอดทนได้พิจารณาด้วยแนวนี้จะทำให้จิตของเรานั้นไม่แปรปรวนตบวังจะมีจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตลักษณะจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั้นก็คือพรหมวิหารระหว่างหนึ่งในนั้นคือเมตตาเมตตาชนิดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตพิจารณานี้ยังรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาจุดไหนอุเบกขาจุดไหนก็จะต้องหมายถึงเอาอีก3อย่างที่ไม่ได้พูดถึงนั้นมาด้วยนะในบริบทอันนี้ก็คือต้องมีกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยมาด้วยกันอันนี้คือความที่ว่าให้ไม่ตกลงไปสู่สิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือความโกรธแต่ถ้าจะเมตตาต่อไปนี่ไงพื้นฐานมันมีแล้วลักษณะที่ไม่มีประมาณจิตกว้างขวางล่ะจิตกว้างขวางงี้แล้วไงใส่เมตตาลงไปเหมือนอาหารหลักๆนี่มันได้แล้วใส่กลิ่นลงไปหน่อยเติมผักชีลงไปหน่อยเนี่ยใส่นิดเดียวแต่ทั้งจานนี่มันดีงามขึ้นมาหมดเลยอิ่มเลยนั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตานั้นมาได้ไงมันเปรียบเหมือนกับแม่รักลูกความรักที่แม่มีต่อลูกฉันใดเราก็ให้มีความรักความปรารถนาดีด้วยจิตที่กว้างขวางกับบุคคลนั้นฉันนั้นเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะมันไม่หมดมันเยอะแบ่งใครก็ได้ลักษณะที่เราแผ่เมตตาโดยกำหนดถึงบุคคลที่กล่าวหาเรานั้นแล้วให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย คือเอาเขาเป็นนิมิตให้ได้หมายความว่าถ้าบางคนจะข้องใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าคิดถึงคนนี้ทีไรมันหยุดไม่ได้มันต้องได้จี๊ดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนแหมก็คุณคิดถึงเขาตอนที่จิตมันถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยบางทีจะให้เมตตาเนี่ยไม่ได้หรอกคุณต้องมีเมตตาก่อนมีเมตตาก่อนแล้วจะไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนะคำพูดของเขาอย่างนี้นะเขาพูดคำนี้มาเช่นเขาพูดว่าหมูแล้วก็หมาแต่ความเนี้ยแหมมันทำให้เราโกรธโอเคจากปากเขานี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดคิดแล้วมันจะปีดใช่ไหมเอาไปทำจิตให้กว้างกว่างก่อนคิดถึงตัวเราก่อนเรามีดินนะมีน้ำไฟลมโอเคเหมือนกับข้างนอกโอเคไม่มีขอบเขตโอเคงั้นใส่เมตตาลงไปด้วยเหมือนแม่รักลูกใช่ไหมโอเคตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาแล้วนึกถึงคำนั้นเลยที่เขาว่าเรามาหมูหมาแต่คำหน้าตาเขาทำยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงปึ้งเนี่ยไอความโกรธที่เกิดจากภาษานั้นมันจะเบาลงความเมตตาจะเข้ามาแทนที่เพราะเรามีเมตตาแล้วไงใช่ไหมเมตตาอย่างกว้างความไม่มีประมาณเนี่ยพอเรามีจิตเมตตาปุ๊บเขามาอย่างนี้ปุ๊บไอความโกรธเนี่ยจะระงับไปได้แล้วเราแผ่เมตตาถึงเขาให้กระจายต่อไปยังบุคคลทั้งหลายให้เหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นเสาอากาศที่จะช่วยส่งกำลังให้เราด้วยตัวเรานี่เป็นเสาอากาศหนึ่งละเหมือนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมนี่แหละเสาหนึ่งส่งไปอีกเสาหนึ่งดวงหนึ่งส่งไปอีกดวงหนึ่งแล้วก็กระจายต่อไปอีกดวงหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันทั่วไปหมดเช่นเดียวกันว่าตัวเราแผ่เมตตาผู้ฟังแผ่ไปเลยทำแบบนี้ทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ยังไงท่านเพราะว่าถ้าเราจะมาสนใจกล่าวเรื่องที่จะต้องทุ่มเถียงกันแล้วก็จะต้องพูดมากพอพูดมากแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วจะไม่สำรวมพอไม่สำรวมแล้วจิตเราจะเหินห่างจากสมาธิมันจะได้ช่องตรงนี้แล้วมันก็เอาช่องตรงนี้มาตลอดการช้านานเดี๋ยวพอเขาจะมันจี้ประเด็นที่ต้องพูดมากมันก็ต้องได้พูดมากเลยใช่ปะมันไม่ต้องได้พูดมันต้องทุ่มเทียงกันนะมันได้พูดแล้วมันก็จะต้องฝ่ายหนึ่งหลุดออกจากสมาธิเมื่อไหร่เขายิ่งพูดหนักจี้เราจี้เรามากเรายิ่งหลุดออกจากสมาธิยิ่งสาวไส้ให้กากินโอ้พังกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเทียงกันอย่าไปถึงจุดนั้นไงเพราะว่าถ้ายิ่งถลำลึกหนักไปข้างหน้ามันแก้ยากขึ้นกว่าเดิมจะแก้ได้ก็ระวังไว้ก่อนทำจิตเราไว้ก่อนระวังแล้วถ้ามันไปแล้วอ่ะมันหลุดไปแล้วหยุดเลยหยุดกึกเลยเพราะว่าถ้าได้มีเรื่องที่ต้องได้ทุ่มเถียงกันแล้วได้พูดไปแล้วเนี่ยนิดนึงนี่แล้วก็ด่ามาเราด่ากันโอ้หยุดทำจิตแบบนี้เลยก็มีเคสตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ว่าถูกพราหมณ์ที่ชื่อว่าอโกสกะปรัตวาชพราหมณ์มาด่าจนแบบหมดคำจะพูดแล้วอันนี้มีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยที่มีมาตั้งแต่ปี2500นู่นนะท่านฟังนี่ก็พูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะด่าได้เก่งกว่าผู้ชายสามารถที่จะหาคำด่าอะไรที่ไม่ซ้ำกันนี่มาได้ยาวนานด่าไม่ซ้ำกันถึง6นาทีในขณะที่ผู้ชายเนี่ย2นาทีเดี๋ยวมันก็ต้องได้หาคำที่ซ้ำกันมาใช้ละโกสกะปรัตวาชพราหมณ์นี่เขาด่าจนเหนื่อยด่าคำไม่ซ้ำกันพระพุทธเจ้านี่นิ่งเลยไม่ตอบโต้แต่เสียงมาก็เป็นเหมือนลมกระทบหูหนึ่งก็ออกอีกหูหนึ่งลมก็เหมือนลมลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นไม่มีฝุ่นร่างกายของเราเป็นพิจารณาอย่างนี้เลยดินน้ำอากาศแผ่นหนังเลื่อยอย่างนี้จิตใจอ่อนนุ่มไม่แปรปรวนไม่กล่าวคำหยาบจนเขาเหนื่อยเขาหยุดไปเองหยุดเองแล้วไม่โต้ตอบอย่างนี้มันยังไงเนี่ยเอ้าก็ถ้ามีคนมาบ้านท่านนี่แล้วก็เอาของมาให้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าไม่รับอ่ะ พอทำไมรับก็กลายเป็นของคนที่เอาข้อมาให้นั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละท่านมาที่นี่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้รับนี่มันก็เป็นของเขานั่นแหละอึกเลยทุกฝังเอาโกศกับพระตวัชบรามโอ้ยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยนี่ไม่ดีเราจะแก้ไขทำไงขอบวชเลยทุกฝังเอาโกศกับพระตวัชบรามหรือพี่ชายธนัญชานีอย่างเงี้ยก็ไปด่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือด่าแบบว่าโต้ในการที่จะให้จนนะว่าต้องฆ่าอะไรถึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรถึงจะเป็นธรรมเพราะว่าต้องการหาช่องในความผิดพลาดของคำสอนแล้วก็อัดใส่พวกที่เขาโกรธแต่ไม่เลยพระพุทธเจ้าตอบหลุดไปได้ว่าเอาฆ่าความโกรธสิเอาฆ่าความโกรธนี่แหละถึงจะอยู่เป็นสุขคนที่ยังโกรธแล้วก็อยู่ไม่สุขนะอึกขึ้นเหมือนกันระหว่างพี่ชายนี่อึกขึ้นว่าเออใช่เรามันโกรธนี่เราจึงอยู่ไม่เป็นสุขสามพี่น้องตระกูลบารัตวาชะไล่กันมาไล่กันมาพอทราบว่าพี่ชายไปบวชก็เลยพยายามจะมาโต้กับพระพุทธเจ้าให้จนให้โกรธให้ไม่มีทางไปแต่ทั้งสามพี่น้องก็ได้บวชทั้งหมดเลยเพราะว่าใดเห็นถึงจิตใจที่มีเมตตาของพระพุทธเจ้าเห็นถึงความกว้างขวางความไม่มีประมาณอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเนี่ยนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดเลยท่านฟังว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยต่อให้เขามองเราเป็นศัตรูนะเราก็ไม่มองเขาเป็นศัตรูนะเรามองเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมเกิดมองเห็นทุกคนด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ควรมองด้วยสายตาแบบนี้ที่จะเราต้องเป็นแบบนี้มีความไม่มีประมาณแบบนี้ทำได้ทุกฝังทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก่อนออกจากบ้านก่อนเจอคนแผ่เมตตาก่อนเลยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยเบกขาด้วยแผ่ไปเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเหมือนคนเป่าสังสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทั้งสี่ทิศรายละเอียดในการฝึกนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ในช่วงของจิตตวิเวกอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังก็จะได้ฝึกไม่แบบหนึ่งก็แบบหนึ่งละทำจิตให้กว้างขวางได้อันนี้จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่าจะเป็นทางที่เรียกว่าสายกลางไม่สุดตรงสองข้างไม่ใช่ว่าอะไรก็ชมอย่างเดียวอะไรก็ด่าอย่างเดียวนั่นไม่ดีแต่อะไรก็ทางสายกลางมีจิตเมตตากล่าวอะไรก็ตามจากนั้นหวังจะเป็นธรรมเป็นวินัยหมายถึงมีหลักการเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องมีจิตเมตตามีประโยชน์ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้แล้วหวังอยู่กับใครสังคมไหนที่ใดที่นั้นจะมีความอยู่ผาสุกอยู่ในครอบครัวครอบครัวเราก็ผาสุกอยู่ที่ทำงานที่ทำงานก็ผาสุกอยู่โรงพยาบาลเจอคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอคนไข้นั้นก็ผาสุกไม่มีอะไรจะกินไงอดอยากอดอยากนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้แล้วจะตายแล้วล่ะแต่ตายนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้ความผาสุกตรงนี้แหละท่านฟังเกิดขึ้นได้ในคราวเจ็บไข้ในคราวเกิดทุพพิกภัยในคราวเกิดความไม่ลงกันเราจะมีตรงนี้เป็นที่พึ่งนะท่านฟังให้ท่านฟังทำความเข้าใจในลักษณะจิตที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนโลกสวยนะแต่เราเข้าใจโลกไม่ใช่ว่าเออะไรก็จะให้เขามาฉกฉวยโอกาสได้ผลประโยชน์แต่คนที่มีจิตแบบนี้นั้นจะประกอบด้วยปัญญาด้วยจะพิจารณาได้ว่าเออสิ่งใดให้ได้ให้สิ่งใดให้ไม่ได้ก็ไม่ให้แต่ไม่มีความตระหนี่นี่นะท่านฟังคือความเป็นจริงนะไม่ใช่ความที่เป็นโลกสวยแต่ความจริงของชีวิตนี่คือการที่ไม่คิดเบียดเบียนใครการที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในความดีที่เกิดขึ้นเป็นการได้ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นวินวินทั้งสองฝ่าย เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียอะไรเพราะมันไม่มีหมดไงให้แล้วไม่หมดมันจะเสียอะไรล่ะมันไม่เสียอะไรมีแต่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของคำพูดที่คุณถึงเขาพูดหาเรามาทุกฟังเราควรจะตั้งทำจิตไว้อย่างนี้วันนี้คิดว่าอธิบายไว้อย่างละเอียดมากจึงทำให้ประเด็นที่ข้าพเจ้าอยากจะมาพูดถึงอีกว่าเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นในเรื่องความดีหรือความไม่ดีของเรายังไงเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงคิดว่าจะนำมาสนทนากับคุณทรงพลในโอกาสต่อไปส่วนในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกฝั่งสามารถที่จะทรงจิตให้มีเมตตาประกอบด้วยจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขารักษาจิตให้ดีอย่างนี้เหมือนเวลาที่เราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันได้ในเวลาต่อๆไปอันนี้จะทำชัยชนะในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้สะดวกดีปิดหน้าจอฟังก็ได้มีลิงก์มี description อะไรต่างให้ดูข้อมูลกันก่อนหรือที่เว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันยังมีลิงก์เชื่อมไปพระสูตรอื่นๆที่ให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: บางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
7: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7,510 ล้านบาท
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดซ์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึงร้อยละ30รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนำที่กากิปาโลรายงาน
5: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงาน World Gourmet Festival 2026
15: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงาน World Gourmetเฟสติวัล2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเราพบกันเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะฮะเมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับขอนำเสนอครับหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดมอบผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ลาดกระบังเมื่อวานนี้4ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ค่ะก็นะสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์แล้วก็พยากรณ์อากาศเราไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้สวท.โอ้โหทั้งลมทั้งฝนก็ติดตามทั้งเพจในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็หลายหน่วยงานนะคะที่ให้เรื่องของการเตือนภัยของพี่น้องประชาชนพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้มีลมทางด้านของลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้นั้นนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยตอนบนสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือจากการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลกระทำให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะจากในเว็บไซต์แล้วก็โฉมใหม่ของกรมอุตุที่มีการลงในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจาะจงกันไปเลยครับพี่น้องประชาชนสำหรับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยต่อเนื่องจากทางคุณชยานันท์นะฮะว่าเป็นประกาศฉบับที่8ซึ่งเพิ่งออกมาตอนตี5ที่ผ่านมาโดยประมาณก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีอากาศแปรปรวนนะฮะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือมีการคาดการณ์ว่าภาคอีสานก่อนภาคอีสานฝนจะลดลงส่วนนะฮะสำหรับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากมีที่ไหนไปดูในรายจังหวัดเจาะจงกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับ วันนี้วันที่5ตุลาคมฝนจะตกหนักมากใน2จังหวัดครับนั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรก็มีปัญหาเรื่องของการ เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของนครชุมด้วยนะครับวันนี้ฝนตกหนักเพิ่มเติมที่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับส่วน อันนี้คือฝนตกหนักมากคือสีส้มไปจนถึงสีแดงเลยนะฮะกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดต่อไปนี้ตามรายภาคนะครับภาคเหนือเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานครับแม้ว่าจะมีฝนที่ลดลงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในจังหวัดดังต่อไปนี้ครับหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางครับไล่ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือนนทบุรีปทุมธานีครับสมุทรปราการนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับฉะเชิงเทราตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับภาคใต้ครับก็ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขลาและ3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีฝนตกหนักนะครับส่วนครับพรุ่งนี้พี่น้องท่านพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ฝนตกหนักยังมีต่อนะครับในภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าภาคอีสานนั้นจะค่อนข้างที่จะเบาบางลงหรือว่าฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ก็คือวันพุธนะฮะพื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับและภาคกลางรวมทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ตามประกาศที่จะมีต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะไม่อยู่ในชื่อนี้นะครับก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่ถึงกับฝนหนักนะครับก็เดี๋ยวรอดูประกาศต่อไปช่วงเวลา5โมงเย็นวันนี้นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันแล้วเอามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยเพราะว่าทางกรมชลประทานตอนนี้นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรายังมีแม่น้ำก็คือทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยซึ่งไหลผ่านทางลงมาจากเรียกว่าเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็มาผ่านทางด้านของพระนครศรีอยุธยาในช่วงของอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็จะไหลลงเข้ามาบรรจบสู่คลองระพีพัฒน์ตรงนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำมีการประชุมค่ะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจากการเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ค่ะก็มีอัตราเรื่องของการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในส่วนการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตราที่24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ประชุมค่ะได้มีการร่วมกันประเมินกับสถานการณ์และก็แนวโน้มปริมาณน้ำพร้อมวางแผนจัดการจราจรน้ำให้สอดคล้องกันทั้งระบบค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การบริหารผ่านเขื่อนพระรามที่6ค่ะแล้วก็การรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์โดยพิจารณาอัตราและจังหวัดการระบายน้ำแต่ละจุดให้สัมพันธ์กับสภาพน้ำแล้วก็ความสามารถในการรับรองน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำค่ะสำหรับกรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ตอนล่างนะคะซ
0: ึ่
1: งคลองระพีพัฒน์เนี่ยเป็นคลองสายหลักคลองระพีพัฒน์คือคลองที่ส่งน้ำเข้ามาทำน้ำประปาให้กับคนกรุงเทพได้ใช้กันนะคะ
0: ครับผมเมื่อกี้เพิ่มเติมนะฮะจากการระบายน้ำนะครับโดยทางฝั่งปภ.กันบ้างครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมีการระบุมวลน้ำสูงสุดใหม่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะว่าเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีของปภ.ครับมีการกล่าวถึงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากตั้งแต่นครสวรรค์นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้เพิ่มจากนี้ไปนะครับน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการที่ล้นคันนะครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะมีการรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถจะบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่าไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันนี้ครับวันที่5จนถึงวันศุกร์นี้คือวันที่10ตุลาคมนั้นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ยังมีการกล่าวถึงการประเมินปริมาณน้ำฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธนะครับ567นะครับว่าจะมีฝนในทุกพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักสูงสุดนะครับผมขอไปครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนะฮะมีฝนตกหนักสูงสุดที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว151มิลลิเมตรแต่ก็สามารถจะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะครับส่วนในกรุงเทพครับ 18.2 มิลลิเมตรก็ไม่เกินศักยภาพการระบายน้ำครับนอกจากนี้ฮะยังมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกกันต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่นะคะอาก็เฝ้าระวังกันทุกพื้นที่เรียกว่าคือต้องส่งกำลังใจไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.ทางด้านของชุมชน อบต.ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าเกิดเหตุอันใดแล้วเราเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ในส่วนของทางรู้สึกว่าอำเภอสัพยาที่ชัยนาทเนี่ยเห็นริมถนนก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มมาตั้งเต็นท์แล้วนะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้ามานะซึ่งเป็นริมของทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่เข้ามายังที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังกันอยู่ณขณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เอาใจช่วยส่งใจช่วยด้วยเห็นมีเรียกว่าท่อสูบน้ำการระบายน้ำกันเนี่ยก็เป็นระยะนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมกันไป
0: ก็ทํามาชัยนาทแล้วก็มาสิงห์บุรีแล้วก็มาอยุธยาแล้วก็จะมากรุงเทพมหานครแล้วก
1: ็
0: ต้องผลักดันน้ำออกจากอ่าวไทยให้ได
1: ้ค่ะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะ
0: อันนี้คือภาคกลางไล่ลงมาที่นี่ในภาคตะวันออกครับที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็นครนายกเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปนะคะคุณพลึดไปติดตามเรื่องของการดําเนินงานที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบริหารสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะในส่วนการลงพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ท่านทำให้เห็นนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโดยความร่วมมือกับทางด้านของอบจ.ปราจีนบุรีก็มีการสามารถระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมให้แก่ชาวบ้านมาอยู่ด้วยความสะอาดแล้วก็สะดวกสบายเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะที่พักแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมทำโรงครัวซึ่งโรงครัวนั้นมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการทำอาหารบริเวณทั้งในศูนย์พักพิงการนำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ซึ่งทางด้านของท่านนายกค่ะท่านได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ก็มีการบริหารจัดการในส่วนของภาวะวิกฤตโดยเราค่ะก็อยากให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะท่านนายกบอกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยอย่างเช่นพันอะไรต่างๆซึ่งเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในทางของการทำการจัดตั้งแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิด-19 แล้วนะคะล่ะท่านบอกว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราเองก็จะจัดหาเพิ่มเข้ามาในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราปฏิบัติมานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับในพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยครบ7วันแล้วก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะคะเนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้เนี่ยเกิดก่อน1ตุลาคม2569ดังนั้นรัฐบาลก็จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่า เกิดเหตุหลัง1ตุลาคมเนี่ย2569ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่จะเข้ากรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนก็ครอบคลุม3ภัยพิบัติก็คือมีอุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยมีการเพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายเป็น 10,000 บาทในเบื้องต้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทตามจริงและในส่วนของกรณีเกิดเหตุเสียชีวิตก็จะได้รายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าสำหรับปีงบประมาณ2570ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรณีเสียชีวิตก็จะมีระเบียบดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ก็มีคนช่วยเหลือตามระเบียบรวมถึงจัดหน่วยงานต่างๆอีกมากมายด้วยเช่นกันค่ะ
0: จากในพื้นที่ของปราจีนบุรีขยับเข้ามาหน่อยนะครับนั่นคือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานเพื่อจะขอความอนุเคราะห์งดนะฮะงดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15และคลอง16นะครับเพื่อจะเร่งบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมที่องครักษ์นะครับหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องและก็มีเรื่องของกระแสที่จะปรับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับนายชานนท์วาสิกสิริมีการลงนามในหนังสือราชการด่วนที่สุดนะครับส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานนะฮะในการขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนซึ่งหนังสือระบุว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังได้รับความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะครับในพื้นที่อำเภอขององครักษ์จึงขอความร่วมมือมาทางกรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบในพื้นที่และเป็นการควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ครับขณะที่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดนครนายกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ40ตำบล นะครับโดยสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีทั้งน้ำลดลงน้ำทรงตัวและน้ำเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เป็นที่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องพื้นที่สีส้มครับที่อำเภอบ้านนาและอำเภอปากพลีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่สีเขียวคืออำเภอเมืองนครนายกแนวโน้มคลี่คลายแล้วก็น้ำลดลงนะครับเป็นนี่เป็นประกาศเพิ่มเติมนะฮะเป็นหนังสือที่ผู้ว่าส่งถึงอธิบดีกรมชลของพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดหารือวันนี้แบบด่วนนะคะแนวทางที่จะรับมือทุกภัยภาคกลางก็เรียกว่าจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำสี่ลุ่มของแม่น้ำนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็เปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านมีกำหนดที่นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569ก็คือวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เวลา10 นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุม

0: กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายในช่วงแรกนะฮะสำหรับเมื่อวานใครที่มีข้อความแจ้งเตือนกันตื้อดึ้งตื้อดึ้งนะครับผมคือจากกรณีของทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ครับมีการออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมบนแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะครับเพราะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นการยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยระบบจะกลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานนะครับและทำรายการได้ตามปกตินะครับในช่วงเวลาของ0:01ของวันถัดไปนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำๆจำนวนมากรบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวลครับเรื่องนี้ทาง DGA มีการออกประกาศขออภัยประชาชนนะครับพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบนะครับสาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดซึ่ง DGA ตอนนี้ได้ร่วมกับทางปภ.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติและจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตซึ่ง DGA เองก็น้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชมและขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในส่วนของทางตีคล้องร้องข่าวกันนะคะเดี๋ยวตีคล้องร้องข่าวท่านผู้ฟังนั้นนำเสนอไปที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้

ด้วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับและไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะว่าจะไม่ทันการครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 นที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้
ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอชคคณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับกะเพราไก่อย่างนี้เป็นต้น
โดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงหวั่นว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Centerตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาท
รวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขอบอเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแหละครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้อง
และปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแหละครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 6:55 นะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้น่าจะทิ้งท้ายกันได้สัก2ข่าวนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะครับสำหรับข่าวเรื่องของการออมนะครับผมคุณฟังครับทางธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งจะรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับถึง 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและสำหรับยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่มีการกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมนะฮะมีบัญชีอยู่แล้วเปิดเพิ่มได้นะครับลูกค้าใหม่ก็บ้ายได้เหมือนกันนะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO MyMo นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center ครับเลข4ตัว1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะเรามาย้ำเรื่องของการ6ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีกัน6ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าใช้งานในระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอัน
0: นี้ต้องโหลดทางรัฐมาก่อนนะฮะ
1: ต้องโหลดมาก่อนนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับด้วย
0: เข้าระบบครับ
1: ค่ะในข้อที่2ก็คือลงทะเบียนคำร้องเลือกไปที่ตัวแท็บคำร้องแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าไปคลิกนะคะที่ตัวนี
0: ้ครับ
1: ในขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องหลังจากนั้นเขาจะให้คุณนั้นกดบันทึกเซฟข้อมูลลงไป4ยืนยันข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าเลขที่บ้านทะเบียนบ้านถูกต้องไหมข้อมูลของเลขที่บัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งคำร้องขั้นตอนที่5คือส่งคำร้องเสร็จแล้วระบบค่ะจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อให้ติดตามสถานะคุณเก็บหมายเลขอันนั้นเอาไว้ไปติดตามสถานะเข้าไปคีย์เมื่อคุณเข้าไปตรวจสอบว่าขั้นตอนของคุณถึงไหนแล้วเขาก็จะให้คีย์หมายเลขตรงนี้แหละนะหมายเลขคำร้องของคุณเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ติดตามสถานะได้ในขั้นตอนที่6ก็คือติดตามสถานะคำร้องก็สามารถติดตามสถานะคำร้องได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็เข้าไปได้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่ควรทราบก็คือข้อมูลท่านนั้นจะถูกเข้ารหัสและก็ปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยาจากธนาคารแล้วก็ติดตามสถานะและผลการพิจารณาโดยผ่านของทางระบบค่ะอ่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรม1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประ